0: WTA Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Cincinnati Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศซาร่าเบสเล็กนักเทนนิสสาวมือ35ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กชนะเมดิสันคีคู่แข่งขวัญใจเจ้าถิ่นมือ24ของโลกและเป็นมือ20ของรายการ 2-1 เซต 3-6 6-4 7-6 ไทเบรก 7-5 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: พัฒนาความคิดช่วยเปลี่ยนโลกใบเดิมให้กลายเป็นโลกใบใหม่ที่ดียิ่งกว่าคิดดีชีวิตดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับจะเจอกันในเช้าวันเสาร์นะครับ
1: ครับเป็นเช้าที่หลายคนตื่นเช้ามาก็ติดตามดูข่าวเนื่องจากว่ามีอุทกภัยเกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทยครับโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านครับ
2: ครับที่น่านเนี่ยนะฮะที่เราได้ดูคลิปอะไรต่างๆอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุหลักๆเลยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็น้ำก็ลงมาที่ท่าวังผาครับคุณตุทีฮะ
1: ครับ
2: ท่าวังผาแล้วก็ลงมาที่ภูเพียงจากลงที่เมืองจากเมืองก็เข้าเวียงสาจากเวียงสานี่เห็นว่าจะลงไปที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ทางเขื่อนสิริกิติ์เขาก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ท้ายเขื่อนเนี่ยรับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
1: มาดูภารกิจ
2: กันนะ
1: ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับที่ได้รับผลกระทบกองทัพบกนะครับก็ระดมกำลังลุยพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือเนี่ยนะครับก็เร่งช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับเตรียมในการรับมือรับสถานการณ์นะครับซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนหน้านี้แล้วครับ
2: ครับก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะฮะ
1: ครับ
2: แล้วมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพที่3อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับ
1: ครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะครับส่งผลให้ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ด้วยกัน
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะครับ21สิงหาคมกองทัพบกนะครับก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเปิดเส้นทางสัญจรแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนะครับโดยมีการปฏิบัติที่สำคัญในหลายพื้นที่เลยครับ
2: ครับที่สุโขทัยนะครับหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องแล้วก็สะสมก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกแล้วก็อำเภอศรีนครนะครับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่39ก็ได้จัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะฮะก็มีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็มอบถุงยังชีพด้วยนะคุณสุธี
1: ใช่ครับอ
2: ันนี้สำคัญนะครับ
1: พร้อมกับเฝ้าระวังสถานการณ์ในจุดเสี่ยงอื่นๆนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบขณะที่พื้นที่ซึ่งระดับน้ำลดลงแล้วเนี่ยนะครับก็ได้จัดกำลังพลเข้าทำความสะอาดคราบโคลนเร่งฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
2: นอกจากที่สุโขทัยแล้วทางแม่ฮ่องสอนนี่ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับโดยเฉพาะการเกิดดินสไลด์แล้วก็น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางหลายจุดทีเดียวนะครับทางหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36ครับเขาก็จะกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรด้วยครับ
1: ครับเช่นในพื้นที่อำเภอศบเมยนะครับเข้าช่วยลากจูงรถยนต์ที่ติดลมนะฮะ บนทางหลวงหมายเลข105แล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แล้วก็มีพื้นที่ตรงไหนอีกอำเภอเสรียงด้วยใช่ไหมฮะ
2: อำเภอแม่เสรียงครับ
1: อำเภอแม่เสรียงเนี่ยนะ
2: ครับตรงแม่เสรียงนี่เขามีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เสรียงนะครับ
1: ครับ
2: หมวดทางหลวงแม่เสรียงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งตัดต้นไม้ขจัดดินสไลด์นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟที่กีดขวางเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข108ด้วยครับ
1: ครับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจนสามารถเปิดเส้นทางให้กับประชาชนเพื่อสัญจรได้ตามปกตินอกจากนี้ก็ยังช่วยนำคุณครูจากโรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงนะครับ
2: ครับ
1: ข้ามลำห้วยออกจากพื้นที่ที่ถนนถูกน้ำป่าพัดจนกระทั่งขาดนะฮะพร้อมประสานส่วนราชการแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับสำหรับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอลับแลตรงจุดนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่35พร้อมด้วยชุดแพทย์เดินเท้าโรงพยาบาลค่ายพี่ชัยดับหักก็ลงตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัยครับ
1: ครับแล้วก็มอบถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเบื้องต้นรวมทั้งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายนะครับนอกจากนี้กองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21ก็ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่สำรวจความต้องการแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออพยพผู้สูงอายุขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมกับประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมกำลังให้พร้อมสำหรับการอพยพประชาชนหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก
2: ครับทางด้านจังหวัดตากนะครับหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตครับกองกำลังนเรศวรก็มีการจัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่ปลอดภัยครับ
1: ครับพร้อมกับลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือสถานการณ์รวมทั้งติดตามระดับน้ำแล้วก็เตรียมกำลังพลให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับส่วนที่หน้าตอนนี้หลายพื้นที่ก็คลี่คลายน้ำลดนะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูนะฮะแต่บางพื้นที่เนี่ยที่ยังคงต้องลุ้นหนักถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของเวียงสาเนี่ยนะฮะก็คงพอที่จะยันอยู่ได้นะครับ
1: ครับเนี่ยฮะก็มีหน่วยทหารหลายหน่วยด้วยกันนะฮะ
2: ครับ
1: กองพลทหารมาที่1โดยกองพันทหารมาที่15กรมทหารมาที่2จัดกำลังพลสำรวจความเสียหายแล้วก็เข้าไปมอบถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นแล้วก็เตรียมกำลังพลสำหรับการช่วยเหลือประชาชนอยู่ด้วยนะฮะ
2: ครับตอนนี้ที่ประชาชนต้องการมากที่สุดก็คือสำหรับพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วนะครับก็จะมีดินโคลนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: ที่ต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของน้ำแล้วก็ไฟฟ้าครับ
1: ครับ
2: เพื่อที่จะได้ทำความสะอาดด้วยนะ
1: ครับ
2: ได้ฉีดล้างโคลนแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าถ้ามาก็จะได้มีการสื่อสารกันนะฮะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ที่จังหวัดพะเยาเนี่ยน้ำในพื้นที่อำเภอปงเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับก็มีกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17แล้วก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับเพื่อเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วครับ
2: เห็นว่าท่านนายกจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านใช่ไหมครับ23สิงหาคมนี้นะครับ
1: ครับก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจนะฮะที่ เวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาหากว่ามีภารกิจที่จะต้องประชุมตามวงรอบอะไรต่างๆช่วงนี้ก็อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับที่ทางรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอนะครับ
2: ครับนายกก็คงจะไปดูในส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะฮะซึ่งก็คงจะมีการบูรณาการร่วมกันทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งท่านก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็สั่งด่วนให้ผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือใช่ไหมฮะ
2: ช่ครับ
1: เดินหน้า6มาตรการในการรับมืออุทกภัยนะ
2: ครับอันนี้ลงไปก่อนท่านนายกนะฮะท่านรองลงไปก่อนนะครับ
1: ครับนะฮะก็เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะครับในส่วนของทางรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของกองทัพอากาศนะฮะมีการบูรณาการร่วมด้วยใช่ไหมฮะ
2: ด้วยใช่ไหมฮะก็ช่วยเต็มที่เหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ช่วยยังไงบ้างครับคุณสุติฮะ
1: ลำเลียงสิ่งของนะเพราะว่ามีสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆที่ต้องส่งจากกรุงเทพมหานครนะจากส่วนกลางไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับอันนี้ก็ของกองทัพอากาศเขาก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเช่นเดียวกันนะครับโดยใช้เครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 นะครับนำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,300 ถุงมาจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นกองบัญชาการกองทัพไทยก็500ถุงกองทัพอากาศ100ถุงบริษัท AIS 500ถุง
2: ครับ
1: นะครับมีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนอีก100ถุงบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน100ถุงครับ
2: ครับอันนี้ภาคเอกชนร่วมด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก็อย่างที่อย่างที่มีภัยก็ต้องรวมพลังก็บอกยังมีภัยในคนไทยเนี่ยรวมพลังได้แบบสุดๆนะฮะ
1: ครับเวลาที่เกิดภัยเนี่ยนะฮะน้องๆทหารหรือเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปลงพื้นที่ปัญหาหนึ่งที่มีก็คือเรื่องของที่พักที่อาศัยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีถุงนอนนะนี่เอาไปช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้พักบางทีไม่ได้นอนที่เรียบร้อยดีหรอกมีถุงนอนนอนตรงไหนพอนอนได้ก็นอนไปเนี่ยนะ
2: ครับ
1: นี่อุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับน้องๆทหารกองประจำการนะฮะ
2: นะฮะเขาช่วยเต็มที่นะน้องๆทหารกองประจำการเนี่ยนะถึงไหนถึงกันเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับนี่แหละนะครับในยามศึกเราก็รบนะไม่มีศึกเราก็มีภัยธรรมชาติต่างๆในแต่ละปีนะไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งภัยหนาวหรืออุทกภัยภัยที่มาจากธรรมชาติของน้ำเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าประชาชนทุกคนนะครับพอมีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างเมื่อวันก่อนก็มีแฟนๆรายการนี่แหละโทรศัพท์มาหาว่าเอจะไปบริจาคได้ที่ไหนคะอยากจะช่วยนะฮะอยู่ที่ไหนก็เลยถามว่าอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่นนทบุรีค่ะว่าอย่างนั้นเลยแนะนำว่านี่เลยที่สนามเป้าช่อง5
2: ไปได้เลยนะฮะ
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ไปได้เลยนะครับที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์นะครับไปที่สนามเป้านี่ก็อยู่ใกล้กับกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะฮะ
2: ครับ
1: อยู่ตรงไหนก็ให้นึกง่ายๆก็คือถนนพหลโยธินนะจากอนุสาวรีย์ชัยก็ไปนิดเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยนะครับ
2: ไม่ไกลนะครับ
1: ไม่ไกลไปบริจาคได้เลยแล้วขอย้ำว่าเป็นสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็แบบที่สามารถเก็บไว้ได้นานไม่ใช่ของสดของสดดีกว่าจะขนย้ายสิ่งของส่งไปมันก็อาจจะเสียหายก่อนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นขนมที่สามารถแกะทานได้เลยนะฮะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นอาหารที่ใส่ห่อไว้อย่างเช่นพวกมาม่าอะไรพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็ไปบริจาคได้บางท่านบอกเอ๊ฉันไม่รู้จักเลยฉันจะไปยังไงบ้านฉันก็อยู่ไกลแล้วขับรถไม่ค่อยเก่งก็แนะนำอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้มีไรเดอร์นะ
2: ใช่ครับ
1: นะที่พร้อมจะ
2: เรียกพี่วินหน้าปากซอยก็ได้นะ
1: ใช่ใช่ครับเขาวิ่งให้แป๊บเดียวนะครับก็ถือว่าการร่วมด้วยช่วยกันน้ำใจของคนไทยก็สามารถจะไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับโดยอาศัยการสนับสนุนเนี่ยนะครับจากกองทัพอากาศอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ในการขนย้ายสิ่งของต่างๆไปให้พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยครับ
2: ครับก็มีข่าวว่าตอนนี้ทางมณฑลฐานบกที่38นะครับโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ38ก็ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนก็มีการฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะครับเขาก็เน้นไปที่เรื่องของการล้างทำความสะอาดพื้นที่ขนย้ายสิ่งของวัสดุอะไรต่างๆที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ทำความสะอาดถนนเส้นทางคมนาคมเร่งคืนสภาพแวดล้อมแล้วก็เส้นทางการสัญจรให้มาใช้งานได้ปกติโดยเฉพาะในเขตตำบลปัวตำบลศิลาแรงแล้วก็ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านครับคุณตุ๊ดนี่ฮะ
1: โอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ ที่ดีนะครับเพราะว่า คือมาเร็วไปเร็วไม่ได้ค้างอยู่นานเป็นเดือนนะฮะช่วง 2-3 วันก็เรียกว่าสามารถที่จะบริหารจัดการทำให้น้ำแห้งไปแล้วก็ฟื้นฟูโดยเร็วนะครับเพราะว่าน้ำแช่สมมติขังอยู่สัปดาห์2สัปดาห์โอ้โหกระทบเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: กระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจกระทบต่อการเรียนการศึกษาของเด็กๆ ด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อน้ำลดลงแล้วผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็เรื่องของโคลนนั่นเองนะครับก็มีพี่ๆน้องๆทหารซึ่งมีประสบการณ์นะฮะมีประสบการณ์จากครั้งก่อนนู้นนะครับที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้รู้วิธีการแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการซักซ้อมอยู่เสมอด้วยนะฮะ
2: ใช่ครับนอกจากนี้ก็ต้องขอปรบมือดังๆให้กับจิตอาสาทุกๆ ท่านนะที่ลุยพื้นที่ไปคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะครับ
3: ครับ
2: จิตอาสาก็ทำงานเต็มที่นะครับ
1: ครับบางคนก็พูดเปรยๆในทำนองเหมือนบ่นๆนะนะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเราเดี๋ยวก็มีนั้นเดี๋ยวก็มีนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของภัยนะเรื่องของภัยธรรมชาตินั้นก็มีเกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศเราทุกๆประเทศอื่นบางทีหนักกว่าเราอีกนะฮะ
2: ครับ
1: เรื่องของสึนามิเรื่องของแผ่นดินไหวนะฮะซึ่งโอ้โหหนักกว่าไม่รู้กี่เท่าอ่ะนะฮะแต่เขาก็ผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายเหล่านั้นไปได้แต่ของเราเนี่ยทุกครั้งที่เกิดเหตุขึ้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยเร็วอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเพราะว่าความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ
2: ครับจะหนักแค่ไหนคนไทยก็พร้อมใจกันสู้พร้อมใจกันมีกำลังพลังรักพลังสามัคคีนะครับ
1: ครับ
2: ต่อสู้เพื่อมันผ่านพ้นไปได้นะครับ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของความสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันของคนไทยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางกองทัพบกเราไม่เคยมองข้ามเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศเนี่ยมีนัยยะที่สำคัญมากก็คือเวลาที่เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาในการพูดคุยเจรจากันเหมือนทำนองที่บอกรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักกันนะ
2: ครับ
1: รู้จักกันแล้วมันก็ง่ายขึ้นในการที่จะได้พูดคุยแก้ไขปัญหาร่วมกันนะโดยเฉพาะทางด้านของความมั่นคงนะครับทางกองทัพบกนี่ก็เรียกว่าสารสัมพันธ์อยู่กับหลายประเทศเลย
2: ครับถ้ามองไปที่มาเลเซียนะครับก็เห็นข่าวว่าทางกองทัพบกไทยและมาเลเซียเขาก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้าน HADR กันนะฮะเสริมขีดความสามารถรับมือภัยพิบัตินะครับ
1: ครับซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่18ใช่ไหมฮะ18สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
2: ครับHADR นี่ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็การบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
1: ครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าโดยตรงเลยนะเกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยบางทีเขามีประสบการณ์ที่เราไม่เคยมีหรือเรามีประสบการณ์ที่เขาเองยังไม่เคยมีก็เอามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องนี้กันนะครับ
2: ซึ่
1: งคณะกองทัพบกไทยนี่ก็นำโดยพลโทกิตติวัฒน์จำจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวนะครับ
2: ครับซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับก็จะไปครอบคลุมในเรื่องของการบัญชาการการทหารช่างการแพทย์ทหารแล้วก็การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนในการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆครับ
1: ซึ่งการเยี่ยมการไปพบปะกันในครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมคณะผู้บัญชาการทหารบกของมาเลเซียด้วยนะครับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกทั้งสองประเทศก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดังกล่าวครับ
2: ครับซึ่งฝ่ายไทยนั้นก็ได้มีการนำเสนอภาพรวมของระบบบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกตั้งแต่การบัญชาการการเตรียมกำลังการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนการค้นหาและกู้ภัยตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานพลเรือนนะครับ
1: ครับขณะที่ฝ่ายมาเลเซียเองก็ได้นำเสนอระบบ สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กลไกการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติรวมถึงขีดความสามารถด้านการค้นหาและก็กู้ภัยการเคลื่อนย้ายการส่งกำลังบำรุงการสื่อสารการแพทย์แล้วก็การทหารช่างด้วยครับ
2: ครับก็โอกาสเดียวกันทางกองทัพบกไทยก็ได้เสนอกรอบแผนความร่วมมือด้าน HADR ระยะ3ปีนะครับในกรอบ3ปีนะเพื่อที่จะพัฒนากลไกในการประสานงานการฝึกร่วมแล้วก็การปฏิบัติร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับก็มุ่งที่จะไปต่อยอดสู่การฝึกภาคสนามร่วมกันในอนาคตนะครับ
1: ครับก็เป็นการพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาคขณะที่ช่วงบ่ายของการประชุมนั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับชมการสาธิตยุทโธปกรณ์แล้วก็เครื่องมือของหน่วยทหารช่างที่ใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนแล้วก็การบรรเทาสาธารณภัยไปดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขาเป็นยังไงเราพอจะมาประยุกต์ใช้ในภารกิจที่ประเทศไทยเราได้บ้างนะฮะ
2: ครับนอกจากนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการแพทย์ทหารนะครับ
1: ครับ
2: ก็ได้มีการนำเสนอขีดความสามารถในลักษณะของการแพทย์ทหารที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัตินะสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการคัดแยกแล้วก็ดูแลผู้บาดเจ็บในการให้การรักษาเบื้องต้นด้วยครับ
1: ครับแล้วก็การเคลื่อนย้ายส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงกว่าฝ่ายมาเลเซียเองก็ได้นำเสนอขีดความสามารถของโรงพยาบาลของเขาเนี่ยนะครับในการรองรับผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะว่าทำอะไรกันยังไงนะครับแล้วก็ทำให้ได้รู้ว่าวิธีการรักษาหรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนพื้นที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วเขาทำกันอย่างไรครับ
2: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะอะไรต่างๆเรื่องของภัยพิบัตินี่ก็ต้องเตรียมรับมือไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะต้องมีการฝึกร่วมกันนะครับ
1: ครับอ่ะก็สรุปว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนตลอด3วันในครั้งนี้นี่นะครับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยแล้วก็กองทัพบกมาเลเซียในการพัฒนาขีดความสามารถด้าน HADR เนี่ยนะครับให้เชื่อมโยงทั้งกำลังคนทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีแล้วก็ระบบการประสานงานโดยมุ่งสู่การปฏิบัติงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและเป็นรูปธรรมด้วยครับ
2: ครับแล้วก็เรื่องของอากาศยานไร้คนขับนะเทคโนโลยีโดรนต่างๆเนี่ยนะก็คงจะมีการนำมาใช้ในเรื่องของรับมือภัยพิบัติด้วยนะเห็นที่จังหวัดน่านเขาก็มีโดรนที่บินไปสามารถที่จะส่งเสียงไปถึงชาวบ้านได้ด้วยครับคุณสุธีฮะ
1: อ๋อครับ
2: นอกจากบนโดรนนี่จะมีกล้องแล้วก็สามารถที่จะส่งเสียงได้นะครับ
1: หมายถึงว่าเสียงอยู่ที่ควบคุมเนี่ยส่งเสียงจากเครื่องควบคุมเนี่ย
2: เสียง
1: ให้ไปออกลำโพงที่โดรนได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับส่งเสียงลงมาไหวไหมคุณยาย
1: โอ้
2: ไหวไหมณจุดนี้ถ้าไหวยังไหวอยู่ยกมือขึ้นส่งสัญลักษณ์หน่อยเลยนะฮะคือถ้าไม่ไหวเดี๋ยวก็คงจะมีการประสานกันเพื่อที่จะเข้ามาณจุดที่แบบต้องการความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินก่อนนะครับ
1: โอ้คุณยายไม่ตกใจแย่เลยไม่เห็นคนเลยได้ยินเสียงว่า นะก็ขอให้รู้นะถ้าเกิดคุณยายทราบว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้จะได้เข้าใจได้ว่าอ๋อนี่คือโดรนนะฮะในการแจ้งเตือนภัยหรือเป็นการถามไถ่ว่าเป็นยังไงถ้ามีเสียงตอบกลับมาก็จะได้ดำเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับก็ยังส่งกำลังแรงใจให้พี่น้องชาวภาคเหนือให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็วครับ
2: ครับเอาละครับเวลาหมดนะครับ
1: ครับผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: และพบกันใหม่ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม
0: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปข่าวเด่นประเด็นร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 3 2 1นี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้อนโปรรับ3ต่อที่ Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Bee Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อลด
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก่ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟันยา

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วด้านผู้ว่ากทมไม่ประมาทเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยทำการสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องส่วนนายกต่อสายจากนิวซีแลนด์ห่วงน้ำท่วมน่านเตรียมลงพื้นที่เอง23สิงหาคมนี้ติดตามพร้อมประเด็นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านเริ่มคลี่คลายแต่ว่าในพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังนายกเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการเยียวยาวันพรุ่งนี้ด้านรองนายกยศชนันออกคำสั่งด่วนถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มซิงเกิลคอมมานด์สั่งเตรียมกำลังเครื่องมือพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางยืนยันให้เจ้าหน้าที่ปักหลักช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงเทศบาลเมืองลมสักขึ้นธงแดงเตือนด่วนระดับน้ำป่าสักเข้าขั้นวิกฤตขอให้ประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพื้นที่ลุ่มต่ำขนของขึ้นที่สูงส่วนแม่สอดแม่ระมาดน้ำเมยล้นตลิ่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ว่ากทมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำรวจแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจากทั้งหมด737แห่งดำเนินการไปแล้วเกือบร้อยละ70หลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางคลุงทลายเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายชื่อต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสั่งฟันวินัยอาญาเจ้าหน้าที่เอี่ยวให้ออกจากราชการทันทีกรุงเทพมหานครตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวบัตรชมพูครบ50เขตพบมี13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีวรสิทธิ์ย้ำสิ้นเดือนนี้โกงสอบท้องถิ่นเห็นผลเร่งเซ็นปลดข้าราชการทุจริตแก้คะแนนไม่หวั่นฝ่ายค้านล็อกเป้าซักฟอกเป็นสิทธิที่จะตั้งคำถามพร้อมชี้แจงกลุ่มสวสำรองและผู้สมัครสวยื่นหนังสือถึง DSI ขอเร่งรัดคดีหัวเลือกสวและจัดทำสำนวนคู่ขนานกับกกต.ขณะที่ DSI ยืนยันสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการแล้วแต่ยังต้องรอสำนวนกกต.มาประกอบคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ433ล้านบาทให้กรมการปกครองสร้างบังเกอร์1

0: 1,669 แห่งหอกระจายข่าว143จุดเสริมแนวชายแดนไทยกัมพูชารองรับเหตุฉุกเฉินนายกพอใจเยือนออสเตรเลียเจรจาต่อยอดการค้าแบบวินวินเผยทุนไทยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียถึง 230,000 ล้านบาทก่อนเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ต่อรับการต้อนรับอบอุ่นตามวิถีเมารีตั้งเป้าเพิ่มการค้า2ประเทศสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฟื้นบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ปี 2570ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเผยมีการดำเนินคดีป้าดาพร้อมพวกซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามแล้ว3คดีขณะที่สำนักพุทธยันชัดวัดป่าอดุลยารามเป็นวัดถูกต้องผ่านทุกขั้นตอนอาลัยเลแมคโดนัลด์เสียชีวิตแล้วในวัย49ปีผลชันสูตรพบเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตกระทันหันดีอีเผยยอดลงทะเบียนล่วงหน้า THAI Passport กว่า 1,130,000 รายยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้งานจัดเก็บและประมวลผลในไทยตามกฎหมาย PDPA และมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับบริการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้องสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราบทเพลงกำลังใจนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทางภาคเหนือนะคะก็ที่ประสบในด้านของฟ้าฝนนะคะก็เยอะอยู่ขณะนี้ก็หนักที่สุดก็อยู่ที่อำเภอปัวของทางจังหวัดน่านด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็เรียกว่าทางกรุงเทพนะคะโดยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานในด้านของโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยของทางจังหวัดน่านนะคะก็ให้บริการในด้านของอาหารสำหรับผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะก็แต่ละมื้อค่ะเรียกว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านแล้วก็ผู้ที่ประสบอุทกภัยทุกท่านเลยนะคะขอให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วก็แล้วกันนะคะแล้วก็เรียกว่าหลายคนแล้วก็หลายหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็เมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะคะท่านพลโทอดุลบุญเจริญบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็กับคณะนะคะเดินทางลงพื้นที่ของทางจังหวัดน่านด้วยก็ในด้านของการติดตามสถานการณ์รุกภัยแล้วก็เยี่ยมชมนะคะขออภัยนะคะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ประสบภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้วยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วก็มีในด้านของการมอบถุงยังชีพอาหารกล่องจากโรงครัวพระราชทานด้วยค่ะน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งภารกิจในครั้งนี้ที่ลงพื้นที่ก็ในด้านของการติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ฟังว่าเป็นอย่างไรนะคะเยี่ยมดูตรงนี้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จริงด้วยพร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้อย่างเต็มที่ค่ะก็ให้ดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วรัดกุมแล้วก็ปลอดภัยตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพยายามยากค่ะก็มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบทุกข์ภัยเหมือนกันนะคะในเขตเทศบาลเมืองของจังหวัดน่านนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่จากจังหวัดพิษณุโลกก็นำในด้านของอาหารนะคะพร้อมที่จะรับประทานแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกตรงนี้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบทุกข์ภัยตรงนี้ด้วยนะคะจากทางเทศบาลค่ะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะของทางโรงเรียนสตรีสีน่านคือระดับน้ำนี่สูงมากนะคะแล้วก็รถขนาดเล็กเนี่ยเข้าไม่ถึงไม่สามารถจะสัญจรได้ก็มีเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของเรือแล้วก็รถยกสูงในการเข้าถึงพื้นที่แล้วก็เป็นการส่งมอบในด้านของความช่วยเหลือให้กับประชาชนตลอดเส้นทางตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าทุกกำลังใจทุกความช่วยเหลือก็คือพลังสำคัญในการก้าวผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันด้วยนะคะทีนี้ก็ร่วมกันนะคะส่งต่อความช่วยเหลือตรงนี้ค่ะก็นะคะผู้ที่ประสบภัยทางภาคเหนือค่ะซึ่งทางสภากาชาดไทยก็นะคะอยากจะให้นะคะทุกท่านค่ะสามารถที่จะร่วมเป็นการบริจาคสมทบทุนนะคะสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยในเลขที่บัญชีสภากาชาดไทยภัยพิบัติประเภทของบัญชีกระแสรายวันนะคะที่เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 นะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่าทุกกำลังใจคือความสำคัญในการส่งต่อความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในวันที่พวกเขาต้องการอะไรที่มากที่สุดตรงนี้นะคะก็จะต้องดูแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะคะแล้วก็ส่วนถ้าใครที่อยากจะบริจาคนะคะเป็นสิ่งของค่ะซึ่งทางกองทบกนะคะโดยททบ5ก็ขอตรงนี้ค่ะเป็นศูนย์กลางในการรับนะคะสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนแล้วก็เป็นการเร่งลำเลียงส่งให้พี่น้องประชาชนนะคะที่เผชิญแล้วก็ภายวิกฤตตรงนี้ทางภาคเหนือค่ะสามารถที่จะบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีนะคะกรุณาตรงนี้นะคะบอกด้วยนะคะว่ากรุณาส่งนะคะบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นนะคะตั้งแต่ช่วงของเวลา 9:00 นถึงเวลา 16:00 นค่ะหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะที่หมายเลข061-026-0370นะคะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ061-026
0374นะคะเพราะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้กับถึงมือผู้ที่เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะตรงนี้ก็จะต้องช่วยกันด้วยค่ะทีนี้ในด้านของทางรัฐบาลนะคะก็เรียกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในด้านของน้ำตรงนี้นะคะบอกว่าทางรัฐบาลใช้ในด้านของเรียกว่าเป็นข้อมูลของจิตดาตรงนี้เป็นการจำลองน้ำท่วมของเมืองน่านเป็นการช่วยในด้านของการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีการวางแผนอพยพล่วงหน้าด้วยนะคะตรงนี้ซึ่งก็มีการดำเนินการบอกว่าเป็นข้อมูลภูมิศาสตร์สนเทศแล้วก็เทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยมาใช้ในด้านของการประเมินหรือไม่ก็เป็นการจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติล่วงหน้าซึ่งล่าสุดค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศเนี่ยเขาบอกว่าของทางองค์การมหาชนของจิตด้านนะคะบอกว่ามีการทำเป็นภาพแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอน่านนะคะของทางจังหวัดน่านตรงนี้บอกว่าแล้วก็มีการนำในด้านของเฉดสีมาประเมินความลึกของน้ำในแต่ละพื้นที่ด้วยทำอย่างไรก็บอกว่าคือให้ประชาชนหรือไม่ก็หน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะอ่านข้อมูลได้โดยสีฟ้าอ่อนแสดงถึงระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่า0.5 ถึง1เมตรนะคะถ้าเป็นสีฟ้าถึงสีน้ำเงินก็จะมีปริมาณน้ำ 1-3 เมตรถ้าเป็นสีน้ำเงินถึงสีน้ำเงินกรมท่านะคะ 3-5 เมตรก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วถ้าเป็นสีแดงเข้มมากกว่านี้ก็คือมากกว่า5เมตรขึ้นไปนะคะเป็นการจำลองข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงด้วยส่วนใหญ่ก็อยู่เขาเรียกว่าเป็นตามแนวร่องหรือไม่ร่องน้ำหรือไม่ก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนะคะแต่ว่านอกจากนี้ค่ะแผนที่ยังระบุด้วยนะคะว่าข้อมูลสำคัญในพื้นที่ตรงนี้เป็นเส้นทางในด้านของคมนาคมด้วยถ้าใครจะเดินทางในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ลองดูนะคะหรือไม่ก็เป็นแหล่งน้ำค่ะอาคารบ้านเรือนโรงเรียนเราก็รวมถึงโรงพยาบาลด้วยสามารถที่จะนำเป็นข้อมูลเนี่ยไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประเมินว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เลือกเส้นทางความเสี่ยงเนี่ยแล้วก็เลี่ยงตรงนี้ด้วยรวมถึงในการขนย้ายประชาชนรวมถึงทรัพย์สินเนี่ยขึ้นที่สูงรวมถึงนะคะการวางแผนอพยพแล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนเขาเรียกว่าอาจจะมีภัยอาจจะเกิดขึ้นอีกนะคะล่วงหน้าหรือว่าจะเป็นอย่างไรแบบนี้ก็สามารถที่จะนำข้อมูลของทางจิตด้านตรงนี้ไปใช้ก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันนะคะทีนี้บอกกันในด้านของเบอร์โทรศัพท์กันสักนิดนึงนะคะส่งในด้านของน้ำใจนะคะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยของทางจังหวัดน่านของทางภาคเหนือนะคะโดยทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะคณะสงฆ์ของทางจังหวัดน่านก็ร่วมกับทางวัดภูมินทร์ค่ะก็เชิญชวนนะคะผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะบริจาคสิ่งของหรือไม่ก็เป็นเงินก็ได้ช่วยเหลืองานตรงนี้นะคะสิ่งของที่ต้องการรับบริจาคเป็นวัตถุดิบหรือไม่ก็เป็นเครื่องปรุงค่ะสำหรับในด้านของการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยตรงนี้ด้วยสำหรับในด้านของอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะก็หลังจากท่าน้ำลดลงแล้วนะคะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็จะเป็นไม้กวาดไม้ถูพื้นแปรงขัดนะคะอุปกรณ์ที่จำเป็นในด้านของการทำความสะอาดตรงนี้ด้วยค่ะส่วนในด้านของช่องทางนะคะถ้าใครที่ไม่ได้เดินทางไปสามารถที่จะบริจาคเป็นทุนทรัพย์ก็ได้เป็นเงินก็ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยค่ะก็ที่เลขที่บัญชี0ขออภัยนะคะเลขที่บัญชี507-3-16088-6นะคะชื่อบัญชีวัดภูมินทร์ค่ะหรือไม่ก็ลองสอบถามละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะที่หมายเลข081-960-9634นะคะ081-906-9634ค่ะก็เป็นเบอร์ของท่านพระครูสิรินันทวิทย์นะคะรองเจ้าคณะจังหวัดน่านนะคะแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดภูมินทร์ตรงนี้ด้วยนะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะคะเรียกว่าหลากหลายหน่วยงานก็ช่วยกันค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แนะนำในด้านของถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งนึงจะทำอย่างไรเป็นการป้องกันแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะว่าเมื่อเราได้รับคำสั่งในด้านของการอพยพอย่างแรกเลยตั้งสติก่อนความปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดในด้านของความสูญเสียตรงนี้ด้วยนะคะก็ง่ายๆเลยมี5ขั้นตอนคือตั้งสติอย่างที่บอกไปนะคะปฏิบัติตามคำที่เขาประกาศว่าให้เราอพยพตรงนี้อย่ารอในด้านของสถานการณ์ว่ามันทวีความรุนแรงขึ้นกว่าจะเตรียมออกจากบ้านนะคะจะต้องดูเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีสัญญาณเตือนไหมอะไรแบบนี้หรือไม่ก็หยิบในด้านของกระเป๋าฉุกเฉินที่เราเตรียมไว้เอกสารที่จำเป็นนะคะโดยเฉพาะตรงนี้นะคะว่า
ยาสามัญประจำบ้านหรือไม่ก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องนำยาไปด้วยโทรศัพท์มือถือน้ำอาหารสิ่งที่จำเป็นติดตัวไปนะคะหรือไม่ก็ความสำคัญเป็นกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มที่เปราะบางตรงนี้ทั้งเด็กเล็กด้วยผู้สูงอายุผู้ที่พิการผู้ป่วยสามารถที่จะอพยพพื้นที่ตรงนี้นะไปที่ปลอดภัยเราก็จะต้องฟังเจ้าหน้าที่ดูว่าถ้าได้รับคำสั่งแบบนี้หรือไม่ก็ตัดในด้านของระบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ปิดวาล์วน้ำตรงนี้หากว่าเราทำได้นะคะก็จะปลอดภัยทั้งกรณีที่น้ำท่วมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสในด้านของอุปกรณ์ที่อาจจะเปียกน้ำอะไรตรงนี้นะคะหรือไม่ก็การใช้เส้นทางอพยพค่ะปฏิบัติตามเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่เขากำหนดให้นะคะไม่ย้อนกลับไปเก็บของในด้านของทรัพย์สินเพราะว่าบางคนอาจจะห่วงนะคะอาจจะถ้าเรากลับไปตรงนี้อาจจะเกิดอันตรายตรงนี้ด้วยก็บอกกันไว้สักนิดนึงนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้ติดตามในด้านของประกาศหรือไม่ก็คำแนะนำจากทางหน่วยงานของทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดหรือไม่ก็นะคะอย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่จนกว่าจะได้รับสัญญาณว่ายืนยันแล้วนะคะว่ามันปลอดภัยจริงๆนะคะหรือไม่ก็ของความช่วยเหลือก็ได้นะคะด้านสาธารณภัยค่ะที่เลขสายด่วนนิรภัยนะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็สามารถที่จะจดเบอร์ไว้นะคะขอความช่วยเหลือได้ว่าเราติดอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะก็หรือไม่ก็ลองเช็คดูนะคะว่าถุงยางชีพของเรานี่มีอะไรบ้างนอกจากว่าเราเตรียมตัวแล้วนะคะถุงยางชีพตรงนั้นมันมีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปนะคะยาประจำตัวนะคะโทรศัพท์มือถือน้ำดื่มหรืออะไรแบบนี้ข้าวสารอันนี้อาจจะเยอะเกินไปนะคะน้ำดื่มเนี่ยอย่างน้อยๆจะต้องมีติดตัวไว้นี่3ลิตรต่อคนแล้วก็ต่อวันด้วยอาหารแห้งที่มันสามารถที่จะเก็บได้นานอุปกรณ์สุขอนามัยนะคะก็อาจจะเป็นไฟฉายหรืออะไรแบบนี้ชุดปฐมพยาบาลนะคะยาพื้นบ้านอย่างที่บอกไปเอกสารประจำตัวหรือไม่ก็พกเงินสดติดตัวไปนิดหน่อยก็ดีเหมือนกันหรือไม่นะคะอีกอย่างนึงบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนกหวีดค่ะหรือไม่ก็อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ขอความช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถที่จะนำไปได้ในด้านของเสื้อผ้านะคะถุงนอนหรือไม่ก็ถุงกันน้ำรวมถึงถุงขยะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าในถุงยางชีพเนี่ยมันพร้อมใช้ก็จะช่วยให้ตัวคุณเองครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างน้อยก็74ชั่วโมงแรกนะคะในด้านของการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะเป็นอะไรที่เราอุ่นใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะก็บอกเบอร์ฉุกเฉินนะคะของทางจังหวัดน่านนะคะว่าถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายน้ำท่วมนะคะน้ำป่าไหลหลากหรือไม่ก็ดินโคลนถล่มนะคะก็มีเบอร์ตรงนี้นะคะเป็นหน่วยกู้ชีพกู้ภัยหรือไม่ก็เป็นหน่วยฉุกเฉินของทางจังหวัดน่านนะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของ2 3วันที่ผ่านมานะคะก็รายการช่วงเช้าก็อาจจะได้บอกกันบ้างแล้วนะคะก็หน่วยศูนย์กู้ภัยนะคะของอบจ.ของทางจังหวัดน่านค่ะก็ที่หมายเลข054-059-855ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือไม่ก็จะเป็นศูนย์กู้ภัยของอบจ.จังหวัดน่านเป็นศูนย์ฉุกเฉินหรือไม่ก็เป็นหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตรงนี้นะคะ1669ทั่วประเทศแล้วก็มีศูนย์นเรนทรน่านตรงนี้ด้วยค่ะสามารถที่จะบอกกันได้หรือไม่ก็ที่นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางจังหวัดน่านก็ที่หมายเลขสายด่วนนะคะ1784ของปภ.ตรงนี้ก็ตลอด24ชั่วโมงก็สามารถที่จะช่วยได้ค่ะหรือไม่ก็เป็นสายของตำรวจภูธรของทางจังหวัดน่านนะคะ191ตรงนี้ก็นะคะลองจดเบอร์กันไว้ก็แล้วกันเพราะว่าประชาชนสามารถที่จะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ส่งต่อเป็นข้อมูลให้กับทางเครือญาติก็ได้นะคะคนในครอบครัวเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะขอความช่วยเหลือได้ไหมนะคะอะไรแบบนี้ก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าความช่วยเหลือตรงนี้ยังไม่หมดนะคะจากหน่วยงานนะคะของทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานอื่นที่ให้ความช่วยเหลือทางสภากาชาดไทยก็ให้ความช่วยเหลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางธนาคารก็ให้ความช่วยเหลือเหมือนกันนะคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะสำหรับในด้านของมาตรการการพักชำระหนี้ SME D Bank นะคะก็เรียกว่าเป็นการขานรับในด้านของข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตรการเร่งด่วนในด้านของการช่วยเหลือSME ตรงนี้ของทางจังหวัดน่านผู้ที่ประสบอุทกภัยให้มีการ
เขาเรียกว่าเป็นสิทธิ์ในด้านของการพักชำระหนี้นะคะชำระหนี้เป็นเงินต้นหรือไม่ก็ดอกเนี่ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนหรือไม่ก็1ปีตรงนี้เพราะว่าบางคนอาจจะท่วมเยอะนะคะพื้นที่ไร่นาอาจจะได้รับความเสียหายก็จะมีในด้านของมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็ดอกด้วยสำหรับลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางตรงหรือไม่ก็ทางอ้อมพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติตามที่ธนาคารเขากำหนดด้วยเป็นการช่วยในด้านของลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านของการพักชำระหนี้เป็นเงินต้นแล้วก็ดอกด้วยสำหรับกลุ่มเงินกู้แบบเรียกว่ามีระยะเวลาก็คือสูงสุดไม่เกิน12เดือนหรือไม่ก็1ปีนะคะสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินหรือไม่ก็เป็นสินเชื่อเขาเรียกว่า factorial ตรงนี้นะคะแล้วก็มีการขยายในด้านของระยะเวลาการชำระตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยออกไปสูงสุดถึง180วันสามารถที่จะพักชำระเขาเรียกว่าสามารถที่จะพักชำระดอกเบี้ยได้แต่ว่าสำหรับในด้านของมาตรการเขาเรียกว่าเป็นการเติมเงินเติมทุนฉุกเฉินตรงนี้เพื่อเป็นการซ่อมแซมหลังจากที่มีการฟื้นฟูกิจการตรงนี้สำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงตรงนี้นะคะที่มีสถานที่ประกอบการสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภัยพิบัติตามที่ทางธนาคารเขากำหนดด้วยเพื่อให้มีการวงเงินเนี่ยเงินกู้ฉุกเฉินแล้วก็สามารถที่จะนำไปฟื้นฟูธุรกิจได้โดยเฉพาะหน้านะคะวงเงินกู้ตรงนี้บอกว่า 10% ค่ะของวงเงินเดิมที่เรากู้กันไว้ก็คือขั้นต่ำก็คือ 30,000 บาทสูงสุดก็คือ 200,000 บาทบุคคลธรรมดานะคะสูงสุดหรือไม่ก็ 100,000 บาทมีนิติบุคคลนะคะสูงสุดก็คือ 200,000 บาทแล้วก็อัตราดอกเบี้ยตรงนี้เขาบอกว่านะคะกู้ระยะ3ปีแล้วก็ชำระดอกเบี้ยเป็นเงินต้นก็คือ12เดือนไม่ต้องมีหลักประกันค่ะยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วยแล้วก็ลดกระบวนการนำเอกสารในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงตรงนี้นะคะเป็นการเร่งด่วนก็สามารถที่จะช่วยกันได้หรือไม่ก็จดเบอร์กันไว้สักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะคะขอเพิ่มเติมตรงนี้นะคะก็ของเป็นหมายเลข1357นะคะ1357ค่ะก็ลองสอบถามดูนะคะว่าที่ SME D Bank เนี่ยทุกสาขาทั่วประเทศเลยว่าใครอยู่ทางเหนือนะคะว่าประสบในด้านของอุทกภัยน้ำท่วมตรงนี้ก็มีหลากหลายพื้นที่หลากหลายอำเภอด้วยนะคะก็สามารถที่จะขอพักชำระนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะช่วงนี้ค่ะก็นิดนึงนะคะสำหรับโครงการตรงนี้ค่ะปิดฉากกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5นะคะภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันค่ะก็ที่แจ้งวัฒนะฮอลที่ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาแจ้งวัฒนะที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะคะก็ปิดกันไปเมื่อวันที่19สิงหาคมนะคะสำหรับสรุปผลตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าผลที่มีการสรุปกันตรงนี้ว่าผู้ที่ชนะเลิศนี่มีโรงเรียนอะไรกันบ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีก็ชนะเลิศตรงนี้นะคะตบมือให้ค่ะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เป็นโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เป็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมค่ะรางวัลชมเชยก็จะมีโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาอยู่ที่พิทยาสองนะคะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะส่วนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตก็โรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ได้รับไปถึง2รางวัลนะคะก็ยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ชนะการประกวดตรงนี้กันด้วยนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกัน

0: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
1: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะชายขายขนมพูดโลภมากจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ชายขายนมพูดโลภมากกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆมีเฮนรี่และกอเรียภรรยาของเขาอาศัยอยู่เฮนรี่เป็นคนขายนมทั้งสามีและภรรยาเป็นเจ้าของวัวนมพวกเขาดูแลวัวของเขาเป็นอย่างดีพวกเขาให้หญ้าที่ดีและดูแลพวกมันอย่างดีเพราะอย่างนี้แล้วทำให้วัวของเฮนรี่ผลิตนมที่มีคุณภาพทุกคนในหมู่บ้านซื้อนมจากเฮนรี่เท่านั้นเฮนรี่และกอเรียได้รับเงินดีและมีชีวิตสุขสบายแต่ว่าเฮนรี่กลับไม่มีความสุขเขาฝันที่อยากจะมีบ้านหลังใหญ่และเสื้อผ้าแพง
4: ๆฉันเห็นบ้านหลังใหญ่อยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านหน่อยเราน่าจะซื้อบ้านหลังนั้นเราน่าจะมีรถแพงๆและคนรับใช้เพื่อที่จะรับใช้เราจะใส่เสื้อผ้าที่แพงที่สุดและชาวบ้านจนๆก็จะอิจฉาเรา
3: ความโลภนี้จะไม่พาคุณไปไหนเราได้รายได้มากพอเราควรดีใจกับสิ่งที่เรามี
4: เราจะมีความสุขในบ้านเล็กๆนี้ได้ยังไงและคอกวัวกลิ่นของพวกมันเหม็นมาก
3: แต่วันนี้เป็นที่ของเรานะ
4: อีกไม่นานหรอกจำเอาไว้สักวันหนึ่งฉันจะเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้าน
3: ทุกวันที่เฮนรี่ออกไปขายนมชาวบ้านมักจะชื่นชมเขา
4: เฮนรี่นมนี้ดีและสุขภาพดีมากนายต้องดูแลวัวนายอย่างดีแน่นแน่เลยใช่ๆฉันดูแลมันอย่างดีแต่ว่าอีกไม่นานหรอกเมื่อฉันรวยฉันจะขายหัวพวกนั้นฉันไม่ชอบกลิ่นพวกนั้นในบ้านฉันแต่วัวเหล่านี้คือรายได้ของนายนายไม่น่าหมดงานของนายนะมันช่วยให้นายอยู่รอดฉันก็ขายไข่เพื่อการอยู่รอดนั่นเป็นงานที่เหม็นเหมือนกันแต่ว่าฉันก็ไม่เกี่ยงนั่นคืองานของฉันแม่งั้นนายก็น่าจะเกิดมาเพื่อขายไข่แต่ฉันต้องทำสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเพื่อที่จะซื้อของแพงและเสื้อผ้าแพงๆความโลภนี้จะไม่พานายไปไหนเพื่อนทันทีที่นายเข้าใจมันจะดีกับตัวนายฉันเสียเวลาที่นี่มากแล้วขอให้นายกับไข่เหม็นๆของนายขายดีลาก่อน
5: เฮ้ย
3: เฮนรี่อยากจะได้เงินเร็วๆเขาก็เลยลองหาวิธีที่จะรวยบ่อย
4: ๆแค่นี้เองเหรอนี่มันน้อยมาก ฉันจะขายนมให้มากกว่านี้ได้ยังไงนะต้องไปซักทางหัวฉันทั้งหมดสุขภาพแข็งแรงฉันไม่สามารถเร่งให้มันให้นมได้และนี่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กแม้ว่าฉันจะมีนมมากขึ้นแต่จะขายให้ใครล่ะเดี๋ยวนะฉันไปหมู่บ้านข้างๆได้มีครอบครัวมากมายอยู่ที่นั่นแต่ว่าฉันต้องซื้อวัวเพิ่มแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินมากพอไม่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันอยากได้บ้านที่ใหญ่ขึ้นฉันไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อวัวแต่ฉันต้องทำนมที่มีคุณภาพฉันต้องทำยังไงนะ
3: ขณะที่เขาเดินไปเขาเดินผ่านแม่น้ำในที่สุดความโลภก็ได้ครอบงำความคิดของเฮนรี
4: ่แล้วถ้าฉันผสมน้ำนิดหน่อยลงไปในนมล่ะฉันจะได้ไม่ต้องซื้อวัวเพิ่มและฉันก็จะได้ขายนมให้หมู่บ้านข้างๆได้โอ้นี่เป็นความคิดที่ดีมากไม่มีใครรู้หรอกว่าเราใส่น้ำลงไปด้วย
3: และนั่นคือสิ่งที่เฮนรี่ทำเช้าวันรุ่งขึ้นเฮนรี่เอาขวดนมใส่ถังแต่ครั้งนี้เขาใส่นมแค่ครึ่งหนึ่งและเหลือที่เอาไว้เขาหยุดที่แม่น้ำและใส่น้ำลงไปวันนั้นก็เหมือนกับทุกๆวันชาวบ้านดีใจที่จะซื้อนมจากเฮนรี่และจ่ายเงินเท่าเดิมเนื่องจากเขาใส่น้ำเพิ่มทำให้เขามีนมเหลือที่จะไปขายต่อหมู่บ้านข้างๆคืนนั้นเองเฮนรี่มีความสุขมาก
4: มันดีมากเลยถ้าฉันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันก็จะรวย
3: เขาพูดถูกเวลาผ่านไปเฮนรี่รวยกว่าเมื่อก่อนเขาซื้อรถใหม่และปรับปรุงบ้านใหม่เขาติดการที่จะเติมน้ำลงในขวดเขาไม่คิดที่จะซื้อวัวเพิ่มสักตัวและความต้องการนมมากขึ้นการเติมน้ำก็มากขึ้นตามเป็นอาทิตย์ผ่านไปชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นทั้งหมู่บ้านพูดถึงนมผสมน้ำเมื่อทุกคนอยากรู้ความจริงชาวบ้านสองสามคนรวมตัวกันหน้าบ้านเฮนรี
4: ่มีอะไรเหรอ
3: เฮนรี่เรามีข้อตำหนิเกี่ยวกับนมของนายนะ
4: รสชาติเหมือนน้ำเปล่าอะไรนะทำไมถึงพูดแบบนั้น
3: เราจ่ายเงินซื้อนมไม่ใช่น้ำนะเฮนรี่นายหลอกพวกเราไม่ได้อีกแล้ว
4: ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพวกนายไม่ชอบของดีฉันทำงานหนักมากไปซื้อที่อื่นซะถ้านายไม่ชอบฉันไม่ต้องการพวกนายมีชาวบ้านอีกหลายคนในหมู่บ้านรักนมที่ฉันขาย
3: เฮนรี่เดินเข้าบ้านอย่างรวดเร็วและปิดประตูใส่ชาวบ้านตกใจกับพฤติกรรมของเฮนรี
4: ่มีบางอย่างผิดปกติ
3: ฉันเห็นด้วยเราต้องรู้ให้ได้เลยพวกเขาวางแผนและอยากที่จะรู้ความจริงเช้าวันรุ่งขึ้นเฮนรี่ก็เดินไปที่แม่น้ำตามปกติเขาเปิดที่ใส่นมแล้วเติมน้ำลงไปแต่เขาไม่รู้เลยว่าเขาถูกมองอยู่
4: กล้าดียังไง
3: นั่นมันไม่ยุติธรรมเลย
4: แบบนี้ไงล่ะเขาถึงได้รวยขึ้นเขามีวัวเท่าเดิมแต่ว่าขายนมให้กับหลายครอบครัวได
3: ้ชาวบ้านเข้าใจทุกอย่างแล้วและตั้งใจจะสั่งสอนชายขายนมจอมโลภวันรุ่งขึ้นกลอเรียไปที่ตลาดเพื่อไปซื้อธัญพืชคืนนั้นเองเฮนรี่กลับมาจากที่ทำงานพวกเขานั่งลงเพื่อกินอาหาร
4: โอ้มีอะไรเธอทำอาหารใส่หินงั้นเหรอ
3: หินเหรอไม่มันคือธัญพืช
4: ไม่มันไม่ใช่ฉันไม่เชื่อคนขายขายหินให้เธอผสมธัญพืชแน่นอนเขากล้านี่ยังไงฉันจะไปพบกับพวกเขาพรุ่งนี้
3: คืนนั้นเฮนรี่และกอเรียไม่ได้กินข้าวทั้งคืนเฮนรี่เดินเข้าไปหาพ่อค้าในตอนเช้าคุณขายอะไรให้พวกเราเนี่ยเร ราไม่ได้จ่ายเงินเพื่อหินเราจ่ายเงินเพื่อธัญพืช
4: ถ้าไม่ชอบก็ไปซื้อที่อื่นฉันไม่ต้องการเธอ
3: เฮนรี่โกรธและกลับบ้านหลังจากนั้นเขาไปซื้อไข่หนึ่งโหลเขากลับบ้านมาเพื่อตอกมันแล้วเขาก็เห็นว่าไข่ไก่สิบฟองนั้นกลายเป็นหินเขาโมโหมาก
4: นายขายอะไรให้ฉันฉันจะซื้อไข่ไม่ใช่หินก็เหมือนกับที่เราจ่ายเงินให้กับนมไม่ใช่น้ำไปซื้อที่อื่นถ้านายไม่ชอบฉันไม่ต้องการนาย
3: เฮนรี่กลับบ้านอย่างโมโหวันรุ่งขึ้นเฮนรี่ซื้อเสื้อไหมพรมระหว่างทางฝนตกลงมาฝนก็ได้ล้างสีเสื้อออกไปหมดเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขารู้ว่าเสื้อของเขาไม่ได้ทำมาจากไหมแต่ทำจากใยปอเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น 2-3 วันเมื่อเฮนรี่ไปซื้อของเขากลับบ้านมาแล้วได้ของที่ต่างไปฉันเบื่อเรื่องพวกนี้มากทำไมเขาไม่ขายของที่ถูกต้องกับเรานะ
4: พวกมันหลอกเรามันไม่ยุติธรรม
3: เฮนรี่คิดแต่เรื่องของตัวเองและความโลภทำให้ลืมคิดไปว่าเขาก็ทำแบบนั้นกับคนอื่นเหมือนกันเวลาผ่านไปหมู่บ้านข้างๆก็เริ่มบ่นแล้วในไม่ช้าก็ไม่มีใครซื้อนมจากเฮนรี่อีกเลยเมื่อเขาไม่มีเงินใช้จ่ายเฮนรี่เริ่มขายของที่เขาซื้อมาตอนที่เขาขายนมคุณภาพต่ำตอนนี้เฮนรี่เป็นคนขายนมที่จนที่สุดเขามีวัวที่เต็มไปด้วยน้ำนมและบ้านไม่กี่หลังที่ยังซื้อนมของเขาอยู่คุณคิดได้แล้วใช่ไหมว่าทำอะไรลงไปความโลภของคุณทำให้เราจนถ้าเราขายนมคุณภาพต่อไปเรื่อยๆนะเราน่ะสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่กว่านี้และซื้อเสื้อผ้าที่แพงกว่านี้ได้สิ่งที่ต้องทำคือต้องอดทนแล้วก็ทำงานหนักไง
4: ฉันเห็นด้วยนะกอเรียฉันควรฟังเธอฉันไม่เพียงแค่เสียเงินแต่ฉันยังสูญเสียความเคารพและความเชื่อใจของคนอื่นด้วย
3: เฮนรี่ขายนมต่อไปและดูแลวัวของเขาเขารู้แล้วว่าความโลภน่ากลัวขนาดไหนเขาได้เรียนรู้แล้วจากวันนั้นเขาไม่เคยที่จะใส่น้ำในนมอีกเลยและมีความสุขกับรายได้ของเขา
2: ค่ะก็จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แง่คิดอะไรดีๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็รู้ว่าหลากหลายพื้นที่นะคะฝนตกน้ำท่วมก็ยังไม่หมดโดยเฉพาะพื้นที่ของทางภาคเหนือก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะวันที่22ถึงวันที่26สิงหาคมค่ะประเทศไทยก็อาจจะมีฝนที่ลดลงนะคะแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักด้วยนะคะส่วนมากก็อยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยเนื่องจากว่าร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านทางประเทศเมียนมานะคะตอนบนของทางภาคเหนือด้วยแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณของประเทศเวียดนามตอนบนนะคะขณะที่มรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังที่ปานกลางโดยอาจจะมีคลื่นสูงประมาณสัก2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงนะคะประมาณสัก1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรนะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือค่ะน้ำอาจจะท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาตรงนี้นะคะหรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนชาวเรือนะคะทางภาคใต้ก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันนะคะก็อยู่ในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อสัปดาห์หน้าด้วยนะคะก็ต้องดูนะคะว่าจะเดินทางกันอย่างไรเพราะว่าบางคนอาจจะอยากจะกลับไปในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะไปดูว่าที่ทางจังหวัดน่านมีครอบครัวใครอยู่บ้างก็เดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันนะคะลองไปดูว่าจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ลองติดต่อสอบถามกันด้วยนะคะโทรศัพท์มือถือกันก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะเดินทางไปเพราะอาจจะทำให้รถติดการจราจรอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูค่ะแต่ว่ามาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะถ้าใครอยากจะชมกันต่อนะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็มีการฝึกซ้อม นะคะการจัดรูปขบวนพระยุหยาตราทางชลมารประจำปี2569ค่ะก็นำเสนอกันมาทุกสัปดาห์เลยนะคะซึ่งก็เป็นการจัดรูปขบวนพระยุหยาตราทางชลมารบนแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินก็คือจะมีการจัดเกิดขึ้นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะเป็นการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมของกำลังคนแล้วก็ทุกฝีภายให้เกิดความพร้อมเพรียงความแม่นยำความสง่างามในการปฏิบัติภารกิจอันทรงเกียรติแล้วก็เพื่อให้เป็นการจัดรูปขบวนพระยุหยาตราทางชลมารเนี่ยเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าตรงนี้ไว้นะคะสำหรับประชาชนค่ะสามารถที่จะชมกันได้นะคะสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณก็จะมีการฝึกซ้อมย่อยกันทุกสัปดาห์ด้วยนะคะก็เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมก็เป็นการซ้อมครั้งที่2ค่ะส่วนครั้งที่3ก็สัปดาห์หน้านะคะวันที่27สิงหาคมค่ะก็เรียกว่าทุกจังหวะของฝีพายนะคะคือความมุ่งมั่นแล้วก็ความภาคภูมิใจกำลังพลกองทัพเรือทุกนายพร้อมทุ่มเทกำลังแล้วก็ความสามารถตรงนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารเนี่ยคงไว้ซึ่งความงดงามความสง่างามแล้วก็สมพระเกียรติอย่างสูงสุดด้วยสามารถที่จะชมความงามหรือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ความงดงามของสายน้ำด้วยความพร้อมเพรียงของกำลังพลในการฝึกซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารตรงนี้พระราชพิธีอันทรงคุณค่าของชาติตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าคือทุกจังหวะของการพายก็คือพลังความภาคภูมิใจกำลังพลที่ประจำเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำนะคะมุ่งมั่นในด้านของการฝึกซ้อมอย่างเต็มกำลังด้วยที่อู่ทหารเรือนนทบุรีตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกจังหวะค่ะต้องพร้อมด้วยทุกพายต้องมีความพร้อมเพรียงทุกแรงกายต้องเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยเพราะว่าเบื้องหลังความสง่างามตรงนี้ของขบวนเรือพระที่นั่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นการฝึกฝนอย่างหนักนะคะความมีระเบียบความวินัยความสามัคคีแล้วก็ทุกหัวใจของกำลังพลทุกนายด้วยทุกความพร้อมก็คือการเตรียมความพร้อมสู่ภารกิจอันทรงเกียรตินะคะภารกิจแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็ความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตของกำลังพลที่ได้ร่วมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่ากำลังพลของทางกองทัพเรือนะคะ 2,200 นายค่ะแล้วก็ความงดงามของเรือพระราชพิธีตรงนี้ถึง52ลำด้วยกันจากพระราม8สู่วัดอรุณนะคะสามารถที่จะชมกันได้ในช่วงของเดือนสิงหาคมก็คือวันที่27ส่วนในช่วงของเดือนกันยายนนะคะก็จะมีวันที่3วันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23กันยายนค่ะส่วนในด้านของเดือนตุลาคมนะคะมีวันที่2วันที่8วันที่15ก็เรียกว่าเป็นการซ้อมเสมือนจริงด้วยนะคะแต่ว่าจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งก็อยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมก็วันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมค่ะจะมีการแต่งกายครบชุดเสมือนจริงเหมือนวันพระราชพิธีนะคะซึ่งก่อนที่จะมีวันพระราชพิธีก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะร่วมการเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการรับชมการฝึกซ้อมหรือไม่ก็ร่วมรับเสด็จทั้ง2ฝั่งคลองของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงวัดอรุณก็ได้นะคะซึ่งกำลังคนทุกนายก็มีความพร้อมแล้วก็มีความภาคภูมิใจด้วยนะคะถ้าจะชมในพิกัดต่างๆนะคะวันที่27สิงหาคมนี้สามารถที่จะไปกันได้ค่ะบริเวณของใต้สะพานพระราม8นะคะด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชสามารถที่จะไปได้ท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามนะคะแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามค่ะก็ที่ฝั่งทนนะคะส่วนฝั่งพระนครค่ะก็แถวๆสวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุนะคะท่ามหาราชท่าช้างค่ะประชาชนสามารถที่จะไปเฝ้าแล้วก็รับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางของขบวนเรือที่เล่นผ่านในช่วงของเวลา15นาฬิกานะคะตรงนี้ค่ะก็ไปดูนะคะว่าความสวยงามตรงนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับในด้านของการจัดรูปขบวนเรือตรงนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าใช้กำลังคนถึง 2,200 นายนะคะแล้วก็เรือพระราชพิธีถึง52ลำค่ะก็แบ่งออกเป็นนะคะ มี5ริ้ว3สายด้วยกันความยาว 1,280 เมตรแล้วก็กว้าง90เมตรนะคะก็ลองไปดูว่าความสวยงามตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมกันตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าตรงนี้นี่จะเป็นอย่างไรแล้วก็บอกกันไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ทางกรมเจ้าท่าก็แจ้งประกาศควบคุมในด้านของการเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากว่ามีการฝึกซ้อมอย่างที่บอกไปนะคะก็วันที่27สิงหาคมจะมี1ครั้งนะคะพื้นที่ควบคุมค่ะก็แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะคะบริเวณของสะพานกรุงธนหรือไม่ก็สะพานสังฮีที่เรารู้จักกันสะพานพระปกเกล้าเดินเรือเดินทะเลหรือไม่ก็เป็นเรือสินค้าเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่ช่วงของเวลา 12:30 นเป็นต้นไปนะคะก็จะมีเรือบรรทุกทุกชนิดนะคะแล้วก็ในเส้นทางพื้นที่ควบคุมตรงนี้ค่ะจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ที่2นะคะก็เป็นคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ช่วงของเวลา 12:30 นเป็นต้นไปค่ะบริเวณของปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามนะคะห้ามเรือทุกชนิดแล่นผ่านจนกว่าจะมีการฝึกซ้อมเสร็จตรงนี้ค่ะเรือด่วนเจ้าพยานะคะให้บริการนะคะบริการเหนือถึงเขาบอกว่าท่าเรือพายัพแล้วก็ทางใต้นี่ถึงท่าเรือราชวงศ์ค่ะเรือไฟฟ้าแล้วก็มีเรือข้ามฟากบางท่านะคะให้บริการในช่วงหัวละ 12:30 นาทีเรือข้ามฟากที่ท่าเตียนให้บริการถึงเวลา 15:00 นนะคะก็ขอความร่วมมือค่ะผู้ประกอบการนะคะเจ้าของเรือแล้วก็ผู้ที่ควบคุมเรือด้วยปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดนะคะแต่ว่าถ้าใครฝ่าฝืนมีโทษปรับตรงนี้500ถึง 5,000 บาทนะคะแล้วก็อาจจะถูกสั่งยึดใบประกาศตรงนี้ผู้ที่ควบคุมเรือนี่ก็ไม่เกิน6เดือนนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าอย่าฝ่าฝืนเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าประชาชนก็สามารถที่จะชมในด้านของความงามของขบวนเรือตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าไปกันอย่างไรอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าบางพื้นที่นะคะตรงนี้อาจจะเตรียมร่มกันไปด้วยนะคะแล้วก็เสื้อกันฝนด้วยนะคะรอดูนะคะว่าสัญญาณเนี่ยมีการเฝ้าระวังตรงนี้จะเป็นอย่างไรด้วยนะคะก็จะต้องลองดูด้วยหรือไม่ก็อยากจะเดินทาง นะคะลองสอบถามนะคะสายด่วนของปภ.กันก่อนก็ได้นะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ลองดูนะคะว่าเราอาจจะไปในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็พื้นที่กรุงเทพก็แจ้งกันสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะลากันกับเพลงของพี่พงศิษฐ์คำภีนะคะวันใหม่สำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงสาธารณสุขเร่งติดตามสถานการณ์อุทกภัยดินสไลด์เฝ้าระวัง7 จังหวัดสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงสาธารณสุขเร่งติดตามสถานการณ์อุทกภัยดินสไลด์เฝ้าระวัง7จังหวัดพร้อมระดมทีมแพทย์ดูแลประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยรวมถึงดินโคลนถล่มเพื่อประเมินความเสียหายและวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยรายงานสถานการณ์ล่าสุดเวลา 7:00 นของวันที่21สิงหาคมพบว่าภาพรวมใน7จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเพชรบูรณ์และแพร่มีแนวโน้มดีขึ้นและเริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแต่ก็ตามยังคงมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายในจังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอนและมีผู้บาดเจ็บอีก4รายในอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ในภาคเหนือตอนบนรวมถึงอำเภอเวียงสาและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านพร้อมเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อหลังน้ำลดและการศึกษาข้อมูลเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตสุขภาพที่1ได้เตรียมศูนย์พักพิงรอรับประชาชนไว้แล้วกว่า 1,500 แห่งโดยเปิดใช้งานแล้ว31แห่งในจังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอนซึ่งมีผู้เข้าพักรวมแล้วกว่า189คนพร้อมทั้งเข้าดูแลกลุ่มเปราะบางอีกกว่า 4,600 คนนี้ได้ส่งทีมมินิเมิร์ดและทีม MCAT ลงพื้นที่เยียวยาสุขภาพจิตใจประชาชนไปแล้วกว่า 1,200 คนขณะเดียวกันในพื้นที่เขตสุขภาพที่2มีประชาชนได้รับผลกระทบราวกว่า 3,700 คนและได้มีการเปิดศูนย์พักพิง2แห่งในจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกพร้อมสำรองยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและยาน้ำกัดเท้าอย่างละกว่า 5,000 ชุดนอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของทีมเมิร์ดหน่วยควบคุมโรคและทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้พร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
5: เจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า130คนจากเหตุการณ์ที่รัสเซียส่งโดรนโจมตี2ระลอกที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคีวิริทางตอนกลางของยูเครนส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐที่ดำเนินมานานเกือบครึ่งปีโดยระบุว่าขณะนี้อิหร่านอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบและมีอำนาจต่อรองเหนือสหรัฐด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ออกมาตอบโต้คำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่รอบใหม่ต่ออิหร่านว่าจะต้องล้มเหลวและว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ทำเสนอกำลังคุกคามระบบเศรษฐกิจโลกส่วนทรัมป์กล่าวว่าเขามองว่าช่องแคบฮอร์มูซเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหรัฐและว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงอย่างมากแต่ในความคิดของเขาอิหร่านยังไม่พร้อมที่จะทำข้อตกลงตามเงื่อนไขที่เหมาะสมปิดท้ายที่ทางการจีนได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่สหรัฐอ้างว่าจีนควบคุมตัวนายมินซินนักวิชาการที่เป็นพลเรือนอเมริกันโดยมิชอบโดยแย้งว่าเป็นการควบคุมตัวที่เป็นไปอย่างชอบธรรมอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370 0610260374คนไทยไม่จิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคา
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Is that good
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าม
6: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: Is that good
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโนบิครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: าของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: ก็คลีโอเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
3: น่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
6: ว้าวกรอบ
5: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
9: ์มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: EFM Fandom Live
12: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
13: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี่
12: เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
14: ชิปครับ
12: ใช่ๆๆๆอันสุดท้าย
15: มากมากเลยอ่ะงง
12: ไส้ดิบ
16: ไส้ดิบ
17: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
12: ได้ถือว่าถูกค่ะ
15: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
18: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
19: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
14: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการภาพรวมประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัย
16: ทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ติดทนนานแม้จะ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ้มพิสูจน์แล้ว
1: เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: ยาองค์ผสมคิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ภาพรวมประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งวันนี้มี21จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
6: 22-24สิงหาคมประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านที่เมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางจึงทำให้วันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักเป็น21จังหวัดอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเพชรบูรณ์ตราดหนองคายบึงกาฬนครพนมราชบุรีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดและระนองเป็นต้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากณภาพรช่างกุลรายงานค่ะ
5: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในปัจจุบันยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียหากมีอาการป่วยหรือตรวจพบเชื้อควรรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการพักรักษาตัวอยู่บ้านและแยกตัวจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุดไม่ควรฝืนไปเรียนหรือไปทำงานขณะป่วยความวิจิตรงดงามของวัดพระแก้ววังหน้าหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้เข้าชมอีกครั้งติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยวกับคุณอิดคณินบุญประเสริฐครับ
7: พระนครมัณฑาแห่งรัตนโกสินทร์คืออีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในครั้งนี้นะครับกรมศิลปากรได้เปิดวัดบวรสถานสุทาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายน2569ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นซึ่งปกติวัดแห่งนี้นะครับจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะเพียงแค่ด้านนอกเท่านั้นวัดบวรสถานสุทาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าตั้งอยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังถูกสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่3ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้ใช้เป็นพระเมรุมาประดิษฐานพระบรมศพของเจ้านายหลายพระองค์เวลาทรงมาเป็นพระราชกุศลแทนพระเมรุใหญ่ที่ท้องสนามหลวงที่วัดพระแก้ววังหน้าเราจะได้ชมงานสถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรสวยงามควบคู่ไปกับการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปกรรมอย่างใกล้ชิดจิตรพาเที่ยวขอแนะนำว่าเวลาเข้าชมภายในวัดพระแก้ววังหน้าห้ามสัมผัสแต่ต้องภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถอย่างเด็ดขาดนะครับรวมถึงงดการใช้แฟลชในขณะถ่ายภาพด้วยเพื่อช่วยการถนอมรักษางานศิลปกรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยต่อไปนานๆด้วยนะครับ
8: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCDs ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
5: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610

0: 026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

แอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

วัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: สวัสดีวันเสาร์ Google ที่ว่าแน่ยังเสิร์ชหาคู่แท้ไม่เจอค่ะพี่ออย
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
4: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: FM Playlist of the Week.
1: Champ of the Week.
2: Number one. เมื่อถูกค้นพบ Freehand

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังอุทกภัยลุ่มน้ำน่านซ้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่

0: คุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
1: นายไพฑูรย์เกตการสร้างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งภาพรวมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักลดลงต่ำจนเข้าสู่ตลิ่งแล้วและขณะนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามยังมีการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่23-24สิงหาคมจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมของลุ่มน้ำน่านตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอทุ่งช้างอำเภอเชียงกลางอำเภอเวียงจ๋าอำเภอแม่สลิมและอำเภอสันติสุขอำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ต้องมีการเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกสะสมและฝนตกหนักจำเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งสธนช.ได้มีการประสานให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและประกอบด้วยกลุ่มรายงานการ
0: มณฑลทหารบกที่37นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายบูรณาการร่วมกับหน่วยงานป่าไม้และประชาชนซ่อมแซมและเทปูนทางเข้าหมู่บ้านแม่ตาช้างระยะทางกว่า4กิโลเมตรได้สำเร็จเรียบร้อยติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
2: ทหารมาแล้ว
3: ความเดือดร้อนในการเดินทางของชาวบ้านแม่ตาช้างอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายได้ขี้ขายลงแล้วหลังมณฑลทหารบกที่37ได้ระดมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงประชาชนในพื้นที่รวมกว่า30คนร่วมใจกันซ่อมแซมและเทปูนถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านบริวารระยะทางรวม4กิโลเมตรโดยร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานต่อเนื่องจนเสร็จสมบูรณ์ถนนเส้นนี้คือเส้นทางคมนาคมหลักที่ประชาชนใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและใช้ส่งบุตรหลานไปโรงเรียนซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแล้วยังสร้างรอยยิ้มความผูกพันอันดีและตอกย้ำว่าทหารพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป1Dที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: 1 2 3
3: goเอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
8: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
9: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
10: ้เนี่ยเนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
11: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
2: ฮะอินอะไรนะ
1: อินโนบิกครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ InnoBig จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า

Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกที่อยู่เต้นหน่อยขอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพโยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อยอกอยอกโยก
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเดินทางกลับไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เตรียมลงพื้นที่น่านพรุ่งนี้เช้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทันทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาท้อง

0: านในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมต่อทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและเร่งประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนจังหวัดน่านเตรียมรับฝนระลอกใหม่พรุ่งนี้รัฐบาลสั่ง4อำเภอเตรียมพร้อมคุณยุวธิดาภูคำนวลรายงานครับ
1: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องซึ่งเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและมีการคาดการณ์ว่าฝนจะกลับมาตกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันพรุ่งนี้โดยเน้นย้ำให้ติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามจากการประเมินของสำนักงานสทนช.ในวันพรุ่งนี้อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างก็จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนคาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับที่เกิดฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาอยู่หน่วยงานก็ยังคงจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแม้ว่าฝนระลอกใหม่จะมาไม่สูงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มยังคงต้องติดตามน้ำที่จะไหลลงสู่ลำน้ำอาจจะเป็นไปได้ช้าและอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ควรที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูวัติดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
0: สรุปข่าวต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
2: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์โลกยังคงจับตาไปที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยสหรัฐเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่ออิหร่านพร้อมเรียกร้องให้จีนและประเทศอื่นๆหยุดสนับสนุนการค้ากับเตหะรานด้านยูเครนรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนขณะที่ความพยายามผลักดันการเจรจาสันติภาพยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณต้องการพบผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอุนอีกครั้งแต่เกาหลีเหนือยังคงมีท่าทีระมัดระวังและเรียกร้องให้สหรัฐเปลี่ยนนโยบายก่อนกลับเข้าสู่การเจรจาขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้สั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ระบุเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่พอใจที่เกาหลีใต้ไม่ได้ร่วมรบกับสหรัฐในสงครามอิหร่านสัปดาห์นี้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง2แห่งคือขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสของอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตกว่า50คนบาดเจ็บนับร้อยคนส่วนที่เปรูเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณเทือกเขาแอนดีสทางตอนใต้มีผู้บาดเจ็บ2คนบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายและที่แอฟริกากลางเกิดเหตุเหมืองทองคำถล่มในพื้นที่ทางตะวันตกมีผู้เสียชีวิตกว่า10คนสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
0: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: walk right like I did.
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: สวัสดีค่ะ
4: ดีน่าค่ะ
3: มิวค่ะ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะแบบเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
5: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
4: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
5: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ค่ะใช
6: ่ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News EFM News
9: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้เห็นถึงภาพความเดือดร้อนความเสียหายไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรหรือว่าบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของอำเภอปัวจังหวัดน่านอำเภอปงจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงใหม่และในพื้นที่จังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือกันแล้วนะคะซึ่งกองทัพบกโดยกองขออภัยค่ะซึ่งกองทัพบกโดยททบ5ก็ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้น G ค่ะรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาค กันได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นนั่นเองค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370 061-026-0370 คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนะคะและหากพี่น้องประชาชนค่ะได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดน่านเนี่ยก็สามารถติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนเฉพาะกิจนั่นก็คือ054-718-070 054-718-070 หรือสายด่วนปพ1784ค่ะกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3นะคะในขณะนี้ก็ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมกำลังพลยุทธโภคกรเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและหากเกิดสถานการณ์หรือได้รับการร้องขอโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะและมีเพิ่มเติมค่ะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหลายพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยก็ต้องเจอกับสถานการณ์น้ำเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยรับฟังข่าวสารนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมอพยพสิ่งของนะคะขึ้นที่สูงนะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์เนี่ยกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะเนื่องจากได้มีผู้ที่ประสบอุทกภัยในหลากหลายพื้นที่หลายจังหวัดทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์เองก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569ซึ่งก็จะมี7มาตรการด้วยกันค่ะที่จะช่วยลดภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือลูกหนี้ NPL เนี่ยที่หลักประกันเสียหายประนอมหนี้ได้นานสูงสุด1ปี6เดือนโดย6เดือนแรกดอกเบี้ย 0% และไม่ต้องชำระเงินงวดค่ะลูกหนี้ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้นะคะประนอมหนี้สูงสุด1ปี6เดือนแรกค่ะดอกเบี้ย 0% ผ่อนเพียง 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็นำไปตัดเงินต้นทั้งหมดนะคะหากบ้านเสียหายทั้งหลังและซ่อมแซมไม่ได้มีสิทธิพิจารณาปลอดหนี้ส่วนอาคารเป็นรายกรณีทางลูกหนี้ปกติและ NPL ค่ะโดยผ่อนต่อเฉพาะหนี้ส่วนราคาที่ดินคงเหลือนั่นเองและผู้ที่มีประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองภัยธรรมชาติตามเงื่อนไขนะคะก็สามารถที่จะใช้ภาพถ่ายความเสียหายเคลมสินไหมแบบ Fast Track ค่ะรับค่าสินไหมตามความเสียหายจริงไม่เกิน 20,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพตัวบ้านแต่การถ่ายภาพตัวบ้านพื้นที่ทรัพย์สินนะคะก็ต้องทำอย่างปลอดภัยนะคะการถ่ายภาพเหล่านี้สามารถถ่ายได้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะเก็บกวาดหรือว่าทำความสะอาดเพื่อช่วยให้การพิจารณาสินไหมรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบส ามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-645-9000 02-645-9000 ค่ะมาตามกันต่อกับเรื่องของอหิวาตกโรคกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อหิวาตกโรคในนครย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มีรายงานผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นพร้อมกับสั่งการกรมควบคุมโรคนะคะยกระดับการเฝ้าระวังที่ช่องทางเข้าออกสถานพยาบาลและชุมชนชายแดนรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านการตรวจการด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการสอบสวนควบคุมโรคย้ำเตือนพี่น้องประชาชนค่ะยังไม่ควรตื่นตระหนกผู้ที่กำลังจะเดินทางไปพื้นที่ระบาดเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังอาหารและน้ำพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะในส่วนผู้ที่เดินทางกลับหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวนมากหรือว่าอาเจียนเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีค่ะจากข้อมูลปัจจุบันนะคะกรมควบคุมโรคก็ได้มีการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำนะคะเนื่องจากโรคติดต่อผ่านการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยไม่ติดต่อทางการหายใจหรือการสัมผัสทั่วไปค่ะอย่างไรก็ตามผู้ที่เดินทางไปพื้นที่ระบาดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและยังมีโอกาสพบผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีการเดินทางระหว่างไทยกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะคะกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการติดตามสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงและประสานข้อมูลกับเมียนมาองค์การอนามัยโรคและเครือข่ายระหว่างประเทศค่ะเพิ่มการเฝ้าระวังและคัดกรองอาหารและคัดกรองอาการค่ะอย่างเช่นช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมให้คำแนะนำและส่งต่อผู้ป่วยสงสัยนั่นเองค่ะขั้นตอนที่3นั่นก็คือให้สถานพยาบาลโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนและพื้นที่ที่มีชุมชนชาวเมียนมาเพิ่มความไวในการตรวจจับซักประวัติการเดินทางเก็บตัวอย่างและรายงานผู้ป่วยโดยเร็วขั้นตอนที่4การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบขนส่งตัวอย่างเพื่อยืนยันและจำแนกเชื้อค่ะขั้นตอนที่5เตรียมทีมสอบสวนและควบคุมโรคให้พร้อมโต้ทันทีนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือขั้นตอนที่6ตรวจเข้มสุขาภิบาลอาหารน้ำดื่มน้ำใช้ห้องสุขาและระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยเฉพาะชุมชนแรงงานต่างด้าวและพื้นที่พักอาศัยรวมนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวว่าผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเมียนมาเนี่ยถ้าหากไม่มีความจำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมากแต่ถ้าหากจำเป็นต้องเดินทางก็ต้องมีการพิจารณารับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคซึ่งเป็นวัคซีนชนิดรับประทาน2ครั้งห่างกัน2สัปดาห์และควรดื่มเฉพาะน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือน้ำต้มสุกเท่านั้นค่ะหลีกเลี่ยงน้ำแข็งนะคะที่ไม่ทราบแหล่งผลิตเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่และยังร้อนงดอาหารดิบอาหารทะเลดิบผักสดผลไม้ที่ปอกทิ้งไว้และอาหารริมทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำติดตามประกาศของทางการเมียนมาแล้วก็ควรเตรียมผงน้ำตาลเกลือแร่ORS ไว้ใช้เบื้องต้นด้วยสำหรับท่านที่เดินทางกลับจากเมียนมานะคะในช่วงนี้ก็ขอให้สังเกตอาการตนเองค่ะเป็นระยะเวลา5วันหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมากอาเจียนกระหายน้ำปากแห้งปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียหรือว่าหน้ามืดเนี่ยให้จิบสารละลายเกลือแร่ ORSตามคำแนะนำบนซองและรีบพบแพทย์นะคะพร้อมกับแจ้งประวัติการเดินทางไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะหรือว่ายาหยุดถ่ายรับประทานเองและควรงดประกอบอาหารให้ผู้อื่นจนกว่าจะได้รับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังอหิวาตกโรครักษาได้นะคะหากได้รับสารน้ำและการดูแลอย่างรวดเร็วแต่ในรายที่ถ่ายเหลวรุนแรงอาจสูญเสียน้ำจนช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยยึดหลักสุกร้อนสะอาดดื่มน้ำสะอาดและล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำค่ะหากมีอาการผิดปกติในช่วงนี้ก็ให้รีบพบแพทย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลข1422นั่นเองค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้น รวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยค่ะเรื่องของกฎหมายโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติวันนี้นะคะนำเสนอเกี่ยวกับมรดก6นาทีเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะคนเราเกิดมาทั้งชีวิตต้องมีทรัพย์สินกันบ้างจะมากจะน้อยแตกต่างกันไปแต่ถ้าวันนึงเราไม่อยู่แล้วทรัพย์สินพวกนั้นยังอยู่มันจะกลายเป็นมรดกค่ะแล้วมรดกของเราจะตกเป็นของใครพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งวันนี้นะคะก็จะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องมรดก6นาทีมาเรียนรู้วิธีการแบ่งมรดกเข้าใจง่ายใน6นาทีกันค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับลำดับทายาทกันก่อนค่ะโดยทายาทตามกฎหมายจะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะได้แก่1ทายาทผู้รับพินัยกรรมและ2ทายาทโดยธรรมซึ่งทายาทโดยธรรมนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ลำดับลำดับที่1ผู้สืบสันดานลำดับที่2บิดามารดาจำง่ายๆเลยค่ะว่า2ลำดับแรกก็จะใกล้ชิดกับเราที่สุดค่ะอยู่ข้างล่างและข้างบนก็คือลูกกับพ่อแม่นั่นเองลำดับที่3กับ4นะคะก็จะเป็นพวกพี่น้องและลำดับที่3ก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4ก็คือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันส่วนลำดับที่5กับ6ก็จะเป็นพวกญาติลำดับที่5ปู่ย่าตายายและลำดับที่6ลุงป้านาอาค่ะจำลำดับพวกนี้ไว้ให้ดีๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามาใช้ในการแบ่งมรดกกันทีนี้เรามาดูทรัพย์สินที่จะเป็นมรดกกันค่ะกฎหมายกำหนดว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่เรื่องที่เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะถัดไปเรามาดูวิธีการแบ่งมรดกกันค่ะเริ่มแรกนะคะก็ต้องเช็คก่อนว่าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ถ้าทำก็ให้เป็นไปตามนั้นเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ต้องมาดูต่อว่าผู้ตายได้จดทะเบียนสมรสหรือไม่เพื่อแบ่งสินสมรสกับสินส่วนตัวออกจากกันค่ะโดยกฎหมายให้แบ่งสินสมรสคนละครึ่งซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาอีกว่าทรัพย์ใดเป็นสินสมรสและทรัพย์ใดเป็นสินส่วนตัวค่ะเมื่อแยกออกจากกันได้แล้วนะคะก็เอาแต่เฉพาะสินส่วนตัวของผู้ตายมาใช้ในการแบ่งมรดกค่ะในการแบ่งมรดกนั้นนอกจากทายาทโดยธรรม6ลำดับแล้วคู่สมรสเองก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมด้วยเช่นกันนะคะเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในลำดับใดเลยเพราะมีการคำนวณสัดส่วนการรับมรดกของคู่สมรสโดยเฉพาะค่ะโดยคู่สมรสนะคะก็จะได้รับส่วนแบ่งเป็นสัดส่วนที่ลดหลั่นตามลำดับของทายาทที่มีชีวิตที่เหลืออยู่ค่ะกล่าวคือถ้าผู้ตายยังมีทายาทลำดับแรกๆเหลืออยู่คู่สมรสก็จะได้รับส่วนแบ่งน้อยหน่อยแต่ถึงน้อยที่สุดยังไงนะคะก็จะได้เท่ากับทายาทชั้นบุตรอยู่ดีแต่ถ้าผู้ตายเหลือแต่ทายาทลำดับหลังผู้สมรสก็จะได้รับส่วนแบ่งมากขึ้นค่ะเพราะถือว่าสนิทและใกล้ชิดกับผู้ตายมากกว่าเช่นถ้าทายาทลำดับที่1ก็คือบุตรของผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ผู้สมรสก็จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับทายาทชั้นบุตรแต่ถ้าไม่มีทายาทลำดับที่1เหลือมีแต่ทายาทลำดับที่2หรือ3ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้สมรสก็จะได้รับส่วนแบ่งกึ่งหนึ่งถ้าไม่มีทายาทลำดับที่1 2หรือ3แต่มีทายาทลำดับที่4 5หรือ6ยังมีชีวิตอยู่ผู้สมรสก็จะรับส่วนแบ่งถึง2ใน3ส่วนเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีทายาทลำดับใดเหลืออยู่เลยคู่สมรสถึงจะได้รับมรดกทั้งหมดของผู้ตายค่ะพอแบ่งทรัพย์มรดกให้คู่สมรสไปแล้วก็ให้แบ่งแก่ทายาทโดยธรรม6ลำดับโดยมีหลักว่าทายาทชั้นเดียวกันจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันทายาทลำดับก่อนตัดลำดับหลังแต่ลำดับ1และ2จะไม่ตัดกันตรงนี้หมายถึงพอไล่สายลำดับทายาทแล้วถ้ามีทายาทในลำดับใดยังมีชีวิตอยู่ลำดับถัดไปจะถูกตัดไม่ให้มีสิทธิ์รับมรดกในทันทีค่ะแต่ถ้ามีลำดับ1กับ2พร้อมกันทั้งสองลำดับนี้ก็จะได้รับส่วนแบ่งในมรดกเท่ากันพูดแค่นี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเรามายกตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะสมมติก่อนจดทะเบียนสมรสนายชายซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งเพื่อเอาไว้อยู่กับนางหญิงหลังจดทะเบียนสมรสนายชายโชคดีก็ถูกหวยรางวัลที่1ได้เงินมา6ล้านบาทก็ที่จริงก็คือนายชายกับนางหญิงมีลูกด้วยกัน2คนพ่อกับแม่ของนายชายก็ยังมีชีวิตอยู่แบบนี้ถ้านายชายถึงแก่ความตายมรดกจะตกแก่ใครบ้างเราลองมาคำนวณกันค่ะ เริ่มแรกต้องดูก่อนว่านายชายทำพินัยกรรมไว้หรือไม่เมื่อไม่ได้ทำก็ต้องมาดูต่อว่าทรัพย์มรดกของนายชายมีอะไรบ้างซึ่งต้องมาแยกเอาสินส่วนตัวออกจากสินสมรสก่อนโดยทรัพย์ชิ้นแรกก็คือบ้านที่นายชายซื้อไว้ก่อนแต่งงานแม้จะซื้อมาเพื่ออยู่กับนางหญิงแต่เมื่อซื้อมาก่อนจดทะเบียนสมรสก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวค่ะทรัพย์ส่วนที่2นะคะก็คือเงินรางวัลจำนวน6ล้านบาทตรงนี้นะคะถึงแม้ว่านายชายจะได้รางวัลคนเดียวแต่ก็เป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสจึงถือว่าเป็นสินสมรสค่ะก็ต้องแบ่งเป็นสินส่วนตัวครึ่งนึงเท่ากับว่ามีสินส่วนตัวของนายชาย3ล้านบาทค่ะแบบนี้สินส่วนตัวทั้งหมดของนายชายที่จะเป็นกองมรดกจึงได้แก่บ้านและเงินจำนวน3ล้านบาทค่ะที่จะต้องนำไปแบ่งแก่ทายาทโดยธรรมและคู่สมรสต่อไปซึ่งกรณีนี้เมื่อทายาทลำดับที่1คือลูก2คนของนายชายยังมีชีวิตอยู่กฎหมายก็กำหนดให้แบ่งมรดกแก่คู่สมรสเสมือนทายาทชั้นบุตรและเมื่อทั้งลำดับที่1และ2ยังมีชีวิตอยู่พร้อมกัน2ลำดับนี้จึงไม่ตัดกันแต่จะตัดลำดับที่3ถึง6ทันทีกรณีนี้จึงทำให้ทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของนายชายมีทั้งหมด5คนได้แก่ลูก2คนพ่อแม่และนางหญิงคู่สมรสซึ่งทุกคนก็จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการคำนวณมรดกสนุกหรือปวดหัวกันแน่อันนี้แค่การแบ่งคร่าวๆเองนะคะจริงๆแล้วยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะเลยทางที่ดีถ้าอยากให้ทรัพย์สินไหนเป็นของใครทำพินัยกรรมไว้เลยจะดีที่สุดค่ะเราพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ต้องขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกมากๆเลยนะคะที่ได้นำเรื่องเกี่ยวกับมรดก6หน้าที่มาเล่าสู่พวกเราฟังกันนะคะไปต่อกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติร่วมเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้แนวคิดก่อเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมผ่านงานประณีตศิลป์การแสดงโขนและเรื่องราวของพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะได้เยี่ยมชมอาคารเรียนรู้เรื่องโขนและเรียนรู้คุณค่าของโขนค่ะศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนะคะที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงก่อนเดินทางด้วยรถรางค่ะไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์เพื่อแผ่นขออภัยค่ะไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อชมผลงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่ารวมไปถึงการเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกภายในพื้นที่เส้นทางดังกล่าวนับเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงศิลปะการแสดงงานประณีตศิลป์และภูมิปัญญาไทยเข้าไว้ด้วยกันถ่ายทอดเรื่องราวของเสน่ห์ไทยนะคะผ่านผลงานศิลป์และองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ครอบครัวนักท่องเที่ยวและผู้สนใจด้านศิลปะวัฒนธรรมได้เรียนรู้สัมผัสคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งจะมีบริการรถรับส่งฟรีนะคะจากกรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการจัดบริการรถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะโดยจะให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เที่ยวไปรถออกจากบริเวณถนนหน้าพระลานตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 11:00 น.และเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดประมาณ 12:30 น.เที่ยวกลับนะคะรถออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเนี่ยเวลา 15:30 น.และเดินทางถึงจุดส่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อาคาร4ประมาณช่วงเวลาสัก 16:30 น.ถึง 17:00 น.ผู้สนใจค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางที่โครงการกำหนดนะคะโดยรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่นั่งของรถในแต่ละรอบเนี่ยไม่เกิน50ที่นั่งก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ artsofthekingdomfreebus.com นั่นเองค่ะในวันนี้ช่วงเวลาสักประมาณ 18:30 น.ถึง 20:30 น.นะคะขอเชิญชวน ทุกท่านเนี่ยไปร่วมสัมผัสความไพเราะของวง Rise Music Regent จากกองดุริยางค์ทหารเรือค่ะพบกับบทเพลงสากลหลากหลายยุคสมัยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายบทเพลงพร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าที่เราทุกๆคนนะคะก็คุ้นเคยกันดีนั่นก็คือแสงเทียนใกล้รุ่งชะตาชีวิตยิ้มสู้แสงเดือนแผ่นดินของเราเกาะในฝัน Still on my mind on say และบทเพลงอันไพเราะอีกมากมายเลยค่ะเรียบเรียงเสียงประสานโดยพลเรือตีวีรพันธ์วอกลางอดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือและศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลก็มาร่วมเปิดหัวใจไปกับเสียงเพลงท่ามกลางบรรยากาศริมเจ้าพยาในยามเย็นและความงดงามของบทเพลงที่คุ้นเคยและประทับใจในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนั่นก็คือวันนี้นะคะเวลา 18:30 นถึง 20:30 นลานริมน้ำหน้าโกลเด้นเพสสาขาท่าเตียนเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกิจกรรมนี้ท่านใดที่มีเก้าอี้นั่งขออภัยค่ะมีเก้าอี้นั่งจำนวนจำกัดแต่ผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะนำเก้าอี้มาด้วยได้นะคะหามุมนั่งสบายๆเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้แล้วค่ะก็มาพบกันในงานนี้นะคะมารับฟังเสียงเพลงริมเจ้าพระยากันนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอีกหนึ่งข่าวดีนั่นก็คือกรมทางหลวงเนี่ยได้เปิดทดลองใช้ M82 เส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรค่ะโดยจะเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10:00 นเป็นต้นไปนะคะก็คือจะฟรีไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเตรียมที่จะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถที่จะใช้ทางยกระดับ M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรด้วยกันซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วความปลอดภัยในการเดินทางลงสู่ภาคใต้พร้อมกับช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2สนับสนุนการขนส่งโลจิสติกการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะโดยจะมีจุดขึ้นลงที่เปิดให้บริการเนี่ย4แห่งด้วยกันนั่นก็คือจะมีที่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วนั่นเองค่ะสำหรับความเร็วนะคะในการใช้ถนน M82 นั่นก็คือรถยนต์เนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทขึ้นใช้ทางยกระดับ M82 โดยสามารถใช้ถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติค่ะปิดท้ายกันที่แจ้งเตือนโรคนะคะที่ติดต่อนำโดยแมลงค่ะล่าสุดเนี่ยก็พบว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ได้ไปเปิดงานรณรงค์รวมพลังภาคีสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลงโดยได้มอบรางวัลบุคคลและหน่วยงานต้นแบบที่ดำเนินงานโดยโรคติดต่อนำโดยแมลงค่ะซึ่งโรคติดต่อนำโดยแมลงเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขที่สำคัญนะคะที่จะต้องอาศัยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการตอบสนองอย่างทันท่วงทีกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในตรงนี้มากค่ะก็ได้มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่นั่นก็คืออสม.และอสส.รวมไปถึงความร่วมมือของชุมชนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดโรคอย่างแท้จริงโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญจะมี2โรคด้วยกันนะคะนั่นก็คือไข้มาลาเรียประเทศไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเร่งกำจัดให้หมดไปโดยเฉพาะการดำเนินงานสนองพระราชดำริภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนค่ะรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชายขอบและพื้นที่เสี่ยงสูงให้สามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังโรคการตรวจวินิจฉัยและการรักษาและบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะ สำหรับโรคไข้เลือดออกกระทรวงสาธารณสุขก็มุ่งดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเน้น3พื้นที่สำคัญนั่นก็คือ1เลยค่ะโรงเรียนปอดไข้เลือดออกปัจจุบันดำเนินงานแล้วนะคะ356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนค่ะ2โรงงานปอดไข้เลือดออกเข้าร่วมแล้ว69แห่งใน29จังหวัดตั้งเป้าขยายครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีและ3นะคะโรงพยาบาลจัดตั้งนะคะเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับการคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ780แห่งภายใน5ปีพร้อมกับพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงโรคนะคะในช่วงนี้ก็จะนำมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้นะคะที่จะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังและที่สำคัญเลยค่ะนั่นก็คือเชื้อโรคที่มากับน้ำเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรักษาสุขอนามัยนะคะในเรื่องของอาหารการกินในช่วงของฝนตกแบบนี้กันด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรุงเทพมหานครตั้งเป้า PM 2.5 ปี 2570เกินมาตรฐานไม่เกิน20วันคุมเข้มต้นตอมลพิษรถดีเซลเก่าสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
5: ฮัลโหลเซฟเวลเหรอพลิกรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวล
5: ฮีโร่เซฟเวลเหรอพลิกรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: รุงเทพมหานครตั้งเป้า PM 2.5 ปี 2570เกินมาตรฐานไม่เกิน20วันคุมเข้มต้นต่อมลพิษรถดีเซลเก่าใช้ระบบเซลบอสแคสแจ้งเตือนประชาชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
9: นายพรพรมนสวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครครั้งที่1/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและพิจารณาร่างแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ประจำปี2570โดยกล่าวว่าการดำเนินการในช่วงฤดูฝุ่นที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้ง16หน่วยงานภาคเอกชนและ6หน่วยงานในสังกัดกทม.ส่งผลให้สถิติวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5

0: ให้ครอบคลุมรถ4ล้อหรือรถดีเซลเก่ารวมถึงการพิจารณาพื้นที่ Low Emission Zone 2.2 เพื่อควบคุมพื้นที่ที่มีการปล่อยมลพิษสูงอย่างเข้มงวดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
2: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยในพื้นที่จังหวัดน่านพบสถานีบริการน้ำมัน8แห่งโรงแรม11แห่งและห้างสรรพสินค้า2แห่งจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบจัดเก็บน้ำมันและป้องกันการรั่วไหลขณะเดียวกันได้เตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวโดยคาดการว่าจะมีขยะจากน้ำท่วมอำเภอปัวประมาณ 3,800 ตันจังหวัดอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่25ไร่ไว้รองรับขยะขณะที่เทศบาลเมืองน่านคาดว่าปริมาณขยะน้ำท่วมประมาณ600ตันเนื่องจากประชาชนเตรียมรับมือและยกสิ่งของขึ้นที่สูงจึงสามารถใช้บ่อขยะของเทศบาลขนาดพื้นที่20ไร่สำหรับรองรับขยะได้โดยได้ตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดพร้อมบูรณาการกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อฟื้นฟูพื้นที่และช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดี

0: พลงดีทุกแนว
1: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้อง

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าสวัสดีวันเสาร์เงินในบัญชีติดลบพอจะซบใครได้บ้างคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
4: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Clamor
7: Number 4
8: นาฬิกาทรายโบกี้ไลออน

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: พาช่างพาพาไปมู
0: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทำดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: EFM On Tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่
5: FM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cone Four Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจสน.ทองหล่อคุมตัวนายต้อมชายเร่ร่อนผู้ต้องหาฆ่าเพื่อนโยนลงสระสวนเบญจสิริสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตำรวจสน.ทองหล่อคุมตัวในต้อมชายเร่ร่อนผู้ต้องหาฆ่าเพื่อนโยนลงสระสนเบญจสิริเมื่อคืนฝากขังศาลอาญากรุงเทพโดยคัดค้านการประกันตัวคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: เกิดเหตุที่สวนเบญจสิริพบชายปริศนาถูกทำร้ายก่อนถูกลากและโยนลงสระน้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาจนที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบและส่งทีมประดาน้ำค้นหาจนพบร่างชายวัยกลางคนเสียชีวิตในสระเบื้องต้นไม่พบเอกสารระบุตัวตนขณะที่ตำรวจสน.ทองหล่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถควบคุมตัวนายทวีศักดิ์พันงามหรือต้อมผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวอย่างไรก็ตามไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดขณะที่ผู้ต้องหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกับผู้เสียชีวิตและยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุโยนผู้เสียชีวิตลงสระโดยนายทวีศักดิ์อ้างว่าสาเหตุที่ลงมือเพราะไม่พอใจที่ผู้เสียชีวิตมีพฤติกรรมกระทำอนาจารกับนักท่องเที่ยวภายในสวนจึงไม่ต้องการให้อีกฝ่ายเข้ามานอนในพื้น

0: บริเวณผิวจราจรในชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่ชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทรและบริเวณ3แยกวัดศรีมงคลโดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเทศบาลเมืองหล่มสักยังคงติดตามสถานการณ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องยศชนันประชุมระดมสรรพกำลังฟื้นฟูน้ำท่วมน่านโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวประสานระดมทหารกว่า700นายลงพื้นที่ล้างโคลนรวมทั้งชลประทานโยธาร่วมล้างโคลนสำรวจบ้านที่เสียหายเพื่อทำการฟื้นฟูคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีการจัดกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยทหารช่างจากจังหวัดพิษณุโลกและมณฑลทหารบกที่34ถึง35รวมแล้วประมาณ700นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลเข้าไปสนับสนุนภารกิจในการทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือนประชาชนขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในพื้นที่เร่งดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยควบคู่ไปกับการซ่อมแซมบ้านเรือนโดยในอำเภอจะประสานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปประเมินและดูแลสุขภาพจิตของประชาชนอย่างใกล้ชิดยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยครับ
2: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไป

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
4: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่ Pandora กับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
5: อังคารคลุมโปง
6: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยเขาเป็นพยาบาลวอดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
10: สวัสดีวันเสาร์สุขภาพใจสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะคะหาเวลาพักใจจากเรื่องเครียดเพื่อให้เรามีแรงในการสู้ต่อไปนะคะ
11: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเคลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเคลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
9: ฮะ In อะไรนะ
8: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
10: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
11: กินโนสปูน

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปภ.สั่งเฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มข้นทุกระยะหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนฝนตกหนัก24สิงหาคมนี้และตำรวจไซเบอร์เตือนภัยหลอกกู้เงินออนไลน์เก็บข้อมูลส่วนตัวนำไปข่มขู่และประจานสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว DcashMax Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมคิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตำรวจไซเบอร์เตือนภัยหลอกกู้เงินออนไลน์เก็บข้อมูลส่วนตัวนำไปข่มขู่และประจานที่ควรเก็บหลักฐานข้อความสนทนาโพสต์แชทหน้าจอข้อมูลบัญชีรับโอนเพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
5: กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนประชาชนระวังกลโกงกู้เงินออนไลน์มิจฉาชีพมักโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอ้างอนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำกู้ง่ายได้เงินจริงก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหน้าสมุดบัญชีรูปถ่ายและสแกนใบหน้าโดยบางรายอาจโอนเงินให้จริงแต่หักค่าธรรมเนียมจนได้เงินไม่เต็มจำนวนโดยปัญหาอาจเริ่มขึ้นเมื่อผู้กู้ชำระเงินไม่ทันมิจฉาชีพจะนำรูปและข้อมูลส่วนตัวไปโพสต์ประจานหรือส่งข้อความไปหาเพื่อนญาติและคนรู้จักพร้อมข่มขู่ให้รีบหาเงินมาจ่ายและแม้โอนเงินแล้วก็อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มทั้งค่าลบโพสต์ค่าธรรมเนียมค่าภาษีหรือค่าประกันทำให้จากเงินกู้เพียงไม่กี่พันบาทตำรวจไซเบอร์แนะนำหากถูกข่มขู่หรือประจานอย่ารีบโอนเงินเพิ่มตามคำขู่ให้เก็บหลักฐานทั้งข้อความสนทนาภาพหน้าจอ URL โพสต์และข้อมูลบัญชีรับโอนเพื่อแจ้งตำรวจและหากจำเป็นต้องกู้เงินควรเลือกสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นเพราะข้อมูลที่ส่งไปอาจกลายเป็นเครื่องมือให้มิจฉาชีพนำกลับมาข่มขู่ได้ในภายหลังพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ปภ.สั่งเฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มข้นทุกระยะหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนฝนตกหนัก24สิงหาคมนี้ระลอกใหม่ด้านรองอธิบดีย้ำอย่าให้ซ้ำรอยพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงป้องกันความเสียหายในชีวิตทรัพย์สินแม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานครับ
6: นางสาวชัดดาพรบุญพีรนัทรอง

0: สาธารณสุขจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจทหารให้ช่วยกันระดมสรรพกำลังเคลื่อนย้ายคนและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนปลายน้ำขอให้มีการเตรียมแผนและดูเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่หากต้องการทรัพยากรสนับสนุนอื่นใดขอให้ร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเงินทดลองราชการหากมีข้อจำกัดหรือไม่เป็นไปตามหลักการให้แจ้งกลับมาจะดำเนินการนอกเหนือหลักเกณฑ์กับทางกรมบัญชีกลางซึ่งเน้นย้ำว่าสถานการณ์ผ่านไปแล้วระลอกหนึ่งก็จริงแต่ยังไว้วางใจไม่ได้พร้อมขอให้ติดตามเฝ้าระวังอยู่เสมอโดยเฉพาะช่วงที่จะมีฝนตกหนักอย่างเข้มข้นอย่าให้ซ้ำรอยและขอให้เตือนภัยกันให้ดีเมื่อวานนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติเงินทดลองราชการฉุกเฉินให้กับจังหวัดน่านแล้ว100 ล้านบาทจะได้มีสภาพคล่องในการดำเนินการเรื่องอื่นๆด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370061-026-0370และ061-026-0374 061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
8: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
9: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
10: นี่คือแชมป์นี่แหละแชมป์นี่คือความจริงที่ต้องเจอโอ้โหคุณผู้ฟังครับผมเมื่อคืนนอนตีสองนะฮะไม่ใช่นอนตีสองสินอนตีสี่นะครับผม stay up ถึงตีสองนะครับอยากจะบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเหลือเกินนะครับผมเมื่อคืนนะเปิดพรีเมียร์ลีกนัดแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาร์เซนอลของพีมคุณผู้ฟังใส่น้องใหม่อย่างโคเวนทรีไปทั้งหมด3-0นะครับเล่นดีมากๆนะครับผมปีกซ้ายเมื่อวานเลยคืออเล็กซิสโซเชสนะครับหลายๆคนถ้ายังไม่ได้ดูเนี่ยแนะนำให้ลองไปดูกันนะคุณผู้ฟังไฮลงไฮไลท์ย้อนหลังนะครับสนุกมากเลยวันนี้ดีเจก็จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็สำหรับแฟนบอลทีมอื่นๆนะวันนี้ก็จะเป็นการออฟฟิเชียลนะครับเปิดนัดแรกของทุกคนอย่างเป็นทางการละนะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้ใครเชียร์ทีมไหนก็เอาใจช่วยนะครับคุณผู้ฟังส่วนพิมพ์ขออนุญาตดูวันนี้แบบไม่ตื่นเต้นดูวันนี้แบบชิวๆแล้วกันเพราะว่านำไปก่อนแล้วนี่ยังไงล่ะดีเจที่น่าหมั่นไส้ที่สุดใน EFM 94นะฮะสวัสดีด้วยคุณผู้ฟังทักทายกันก่อนเลยบ่ายวันนี้3โมงถึง5โมงเย็นครับผมอยู่กับ EFM Playlist of the Week ครับเมื่อวานเนี่ยเรามาลุ้นไปแล้วว่าเฮ้ยสรุปแล้วพรีเมียร์ลีกปีนี้ใครจะเป็นแชมป์นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ไม่ต้องลุ้นเลยครับคือ
5: playlist of the week ของเราคุณผู้ฟังเพราะว่าเราประกาศแชมป์กันให้ฟังทุกอาทิตย์เลยนะครับผมสัปดาห์นี้เช่นเคยคุณผู้ฟัง20อันดับเพลงครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะมีเพลงอะไรบ้างนะและแน่นอนแชมป์ of the week อย่างเจ้าของแชมป์เก่า Free Hand กับเมื่อถูกคนพบเนี่ยจะสามารถรักษาแชมป์ได้หรือเปล่าหรือว่ากลิ่นฝนเนี่ยจะสามารถแซงคืนกลับมาได้หรือไม่นะครับผม2ชั่วโมงนี้เดี๋ยวรู้กันอย่าลืมครับรักเพลงไหนชอบเพลงไหน

เชียร์เพลงไหนส่งเข้ามาได้2ช่องทางคุณผู้ฟัง Atime ฟังฟิล์ม Music Application หรือเว็บไซต์ atime.live นะครับทักทายช่องแชทกันก่อนเลยสวัสดีคุณชวนันท์สวัสดีน้องปูนสวัสดีพี่โพเพลน้องก้องมาแล้วนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมจูนอินกันเข้ามาจ้ะเดี๋ยวเบรกแรกนี้ไปลุยกันก่อนเลยเสียงอันดับคุณผู้ฟังเริ่มมาที่อันดับที่20ก่อนเลยครับผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงน่ารักน่ารักนะฮะจากพี่ๆ No One Else นะครับผมหัวใจเพลงรักมาเจอกันกับน้องคอปเปอร์จากวงบัสนะครับผมแม่หนึ่งเมนเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งวิชวลจากวงบัสอยู่แล้วคนนี้นี่คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคนคนนี้เป็นของคุณครับลงจากอันดับ19สู่อันดับที่20ต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ฟังเพลงนี้ลงมาจากอันดับ17สู่19แต่เคยเป็นท็อป3ของเรามาแล้วครับผมผลงานเพลงจากพี่อิงวรันธรครับนี่คือจำไว้ครับและอันดับ18ครับนิวเอนทรีเพลงแรกของเราไม่อยากเชื่อเจ๋งมากพิมพ์ respect มากศิลปินอินดี้ที่สามารถนำเพลงตัวเองยัดเข้ามาอยู่ใน Playlist of the Week ของเราได้อะคุณผู้ฟังแปลว่าแบบมันมาแล้วมันถึงเวลาของเขาละนะครับนี่ผลงานเพลงจาก The White Haircut ครับคุณผู้ฟังเข้ามาสัปดาห์แรกในอันดับที่18กับไม่อยากทำให้ลำบากใจครับ1เพลงที่ underrated มากๆแล้วก็ส่วนตัว DJ เองเนี่ยชอบมากๆนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมเป็นซิงเกิลจากจักรวาล Genieverse ด้วยนะครับและต่อเนื่องกับอันดับที่17คุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้เนี่ยอยู่กับเรามา3สัปดาห์แล้วซาร่าซาโรราทำให้พิมพ์อิจฉาตาร้อนสุดๆนี่คือหน้าที่ฉันครับ Number 20คน

และผลงานเพลงที่ทำให้ดีเจอิจฉาตาร้อนที่สุดครับผมนี่คือหน้าที่ฉันจากซาร่าซาโรร่าครับอยากให้ลองไปดู MV กันคุณผู้ฟังเคมีซาร่ากับโจรินนี่มันเกินเรื่องเกินเบอร์มากนะครับผมก่อนไปกันต่อคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับเดี๋ยวไปกันต่ออีก3อันดับคุณผู้ฟังในเบรกนี้ครับผมเริ่มมาที่อันดับที่16ก่อนเลยผลงานเพลงจากพี่ส้มมารีครับผม1เพลงที่อยากเปิดให้คนหมดใจที่ไม่รู้จะอยู่ต่อกันไปเพื่ออะไรครับผมการแสดงล้วนๆครับนี่คือหนังทุนต่ำครับคุณผู้ฟังและอันดับ15ครับผมผลงาน New Entry ที่เอาจริงๆเราคุ้นหูกับเพลงนี้มากแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าเพิ่งจะมาเป็น New Entry ในสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าโอ้โหเพราะมากๆแล้วแฟนๆ EFM ของเราชอบมากๆครับกับผลงานเพลงจาก Asia 7ใหม่ล่าสุดคุณผู้ฟังยังไม่แบ่งใครครับผมเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยากให้ลองไปดู MV ด้วยเพราะว่านักแสดง MV 2คนนี้คือแบบเล่นดีมากคุณผู้ฟังปุยฝ้ายพลอยนะครับผมเป็นคู่ GL จากซีรีส์เรื่อง Shades นะคุณผู้ฟังแล้วก็ใน MV เนี้ยมันจะเป็น MV ที่เหมือนปุยฝ้ายอ่ะเขาจะหูหนวกแล้วต้องใช้ภาษามือแล้วพลอยมาเป็นคนสอนให้อะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ฟังซึ่งแบบพี่รู้สึกว่าความเดดิเคทที่นักแสดงการเล่น MV สั้นๆแค่1เพลงแต่ว่าลงทุนไปเรียนภาษามือเพื่อมาเล่นนะพี่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันควรได้รับการ appreciate มากๆนะครับผมเพราะฉันฝากไว้ด้วยกับเพลงนี้ไม่แบ่งใครจาก Asia 7ครับแล้วไปกันต่อในอันดับ14เลยคุณผู้ฟังอีก1ผลงานเพลงที่ไวรัลมากๆ Jasmine Nika featuring Iron Boy ครับคุณผู้ฟังนี่คือ Baddie ครับ Number 16

0: Daddy ครับผม1ผลงานเพลงจาก Iron Boy featuring กับ Jasmine Nika ครับคุณผู้ฟังกับเพลงในอันดับที่14ของเรานะชอบมากเลยอ่ะหนูมัน Daddy ส่วนพี่ก็ Daddy คือแบบรามเพลงนี้มันเท่มากคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะครับผมไม่ต้องฝากก็แหละเอาจริงเพลงนี้เพราะว่าโอ้โหใน TikTok นี่คือเต็มฟีดไปหมดนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM Playlist of the Week นะอันดับ13 12และ11รออยู่ครับผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นผลงานเพลงที่แฟนๆ EFM ของเรารอฟังกันอยู่แน่นอน
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: Is that good?
6: Dina นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: Is that good?
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าน
8: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: 1 2 3 go เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: EFM on tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
13: FM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
12: อยก
14: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
16: สวัสดีวันเสาร์หยอดเธอไปก็ไร้ค่าหยอดกระปุกดีกว่าจะได้รวย
14: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
17: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM Playlist of the Week
18: ส
13: นับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
0: กลับมาเล่นกันต่อกับ EFM Playlist of the Week ครับคุณผู้ฟังอยู่กับผม DJ พีมนะจ๊ะยาวๆกันถึง5โมงเลยตอนนี้เราเดินทางมาถึงอันดับ13 12และ11กันแล้วครับผมลุยกันต่อเลยดีกว่าเริ่มมาที่อันดับที่13คุณผู้ฟังผลงานเพลงที่โอ้โหตั้งแต่ออกมาเนี่ยหลังๆนะน้องๆเขาเก่งขึ้นทุกๆเพลงจริงคุณผู้ฟังเก่งขึ้นไม่พอนะรู้สึกว่าไดนามิกของเพลงที่มันออกมาในช่วงประมาณ 3-4 เพลงหลังมันมีความขึ้นลงขึ้นลงช้าเร็วช้าเร็วช้าเร็วมีความเด็กแต่ก็ยังมีความผู้ใหญ่ไปในตัวครับผมอย่างเช่นเพลงล่าสุดนี้เลยคุณผู้ฟังจากน้องวง Bass Because of You I Shine ครับอย่างรักมักยากครับผมเป็นหนึ่งเพลงที่พี่รู้สึกว่ามีความโตมากอะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ออกมาอย่าง So Blue มันก็จะมีความขี้ลงขี้เล่นนิดนึงอะเพราะฉะนั้นครับผมทำได้ทุกอย่างจริงๆสำหรับน้องวง Bass นะไปกันต่อเลยกับอันดับ12คุณผู้ฟัง1เพลงที่ตอนนี้เขาปล่อยเพลงใหม่ออกมาเพียบนะครับสำหรับศิลปินคนนี้พีกริดครับคุณผู้ฟังเพลงใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Your Candy ครับหรืออีกหนึ่งเพลงที่ไปฟีเจอริงกับเค้กซีเรียสเบคอนอย่างคนขี้น้อยใจก็ดีมากๆแต่หนึ่งเพลงที่ติดอยู่ใน EFM Playlist of the Week ของเรานะครับผมนี่คือเก่งไม่พอครับแชมป์เก่าด้วยและอันดับ11ครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงจากพี่โจอี้ภูประสิทธิ์ฟีเจอริงกับพันธ์วรการครับผมหม้อหุงข้าวครับหนึ่งเพลงที่ผสมผสานความเป็นลูกทุ่งกับโมเดิร์นได้โคตรลงตัว
18: Number 13

0: ม้อหุงข้าวครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงที่โอน่ารักมากฟังทีไรต้องเสิร์งตามต้องเต้นตามตลอดนะจากพี่โอโจอีพูสิตฟีเจอริ่งกับพี่พันธุ์สวรการนะครับผมคัมแบ็กครั้งนี้ก็มาสมศักดิ์ศรีมากๆนะครับผมฝากไว้ด้วยกับผลงานเพลงในอันดับที่11นี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นึงครับใครที่ฟังผ่านทางวิทยุนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวกันก่อนส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเราอยู่นะครับเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆจากพี่เอิร์ธพัทรวีกับมีนแบนด์ให้ฟังกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าลุยกันต่ออีก10อันดับท็อป10ครับคุณผู้ฟังยังไม่มีรางวัลไหนออกไปเลยไม่ว่าจะเป็น Highest Entry Highest Climber นะครับผมและแน่นอนเดี๋ยวมารอลุ้นOf the week กันด้วยครับถึงท้ายชั่วโมงแรกไปฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับ
1: EFM Playlist of the week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
1: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: EFM Fandom Live
3: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
4: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำหรับโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
3: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
5: ชิปครับ
3: อันสุดท้าย
6: ยากมากเลยอ่ะงง
3: ไส้ดิบ
7: ไส้ดิบ
8: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
3: ได้ถือว่าถูกค่ะ
6: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังล้างทำความสะอาดตลาดริมเมยหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดลงและคุมตัวฝากขังดำบ้านใต้เจ้าตัวปิดปากเงียบมือแทงหมวดแจ็คตำรวจ191คางานวันเกิดบ่อตกกุ้งสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
5: คุมตัวฝากขังดำบ้านใต้เจ้าตัวปิดปากเงียบมือแทงหมวดแจ็คตำรวจ191คางานวันเกิดบ่อตกกุ้งอ้างป้องกันตัวล่าสุดตำรวจอาการพ้นขีดอันตรายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: ตำรวจสน.โชคชัยควบคุมตัวนายฉลวยหรือดำบ้านใต้ส่งฝากขังศาลอาญารัชดาหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดจากการก่อเหตุแทงร้อยตำรวจโทสิทธิชัยเพชรอินหรือหมวดแจ็ค191สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลบาดเจ็บสาหัสกลางงานวันเกิดของอุ๊ดรัชดาภายในร้านบ่อตกกุ้งย่านลาดพร้าววังหินเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังเจ้าตัวไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงมูลเหตุจูงใจโดยพันตำรวจเอกพรทวีสมวงศ์ผู้กำกับการสน.โชคชัยเปิดเผยว่าในชั้นสอบสวนนายฉลวยอ้างว่าใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวจากการถูกบุคคลที่3ทำร้ายและไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับหมวดแจ็คมาก่อนส่วนประเด็นเรื่องการเตรียมผู้ต้องหาปฏิเสธตอบโดยขอให้การในชั้นศาลซึ่งทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อทำให้การและคัดค้านเรื่องการมอบตัวเนื่องจากเป็นการจับกุมตามหมายจับที่ออกไว้ก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องการประกันตัวของผู้ต้องหาอยู่ในดุลพินิจของศาลต่อไปด้านอาการล่าสุดของหมวดแจ็ค191ปลอดภัยและดีขึ้นตามลำดับโดยให้การยืนยันกับพนักงานสอบสวนว่าไปร่วมงานตามลำพังไม่รู้จักหรือเคยขัดแย้งกับผู้ก่อเหตุและยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังล้างทำความสะอาดตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดลงกลับสู่สภาวะปกติคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
7: วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมจากแม่น้ำเมยล้นตลิ่งบริเวณตลาดริมเมยในพื้นที่บ้านริมเมยหมู่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่าล่าสุดระดับน้ำลดลงจากวันนี้ประมาณ1เมตรและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและทำให้น้ำท่วมขังบริเวณลานจอดรถตลาดริมเมยลดลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งเหลือเพียงขยะและเศษโคลนที่ไหลมากับน้ำทำให้ทางเทศบาลตำบลท่าสายลวดร่วมกับสถานหน่วยเฉพาะกิจราชบุรีตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่36พ่อค้าแม่ค้าตลาดริมเมยและหน่วยงานที่อยู่

0: ได้รับผลกระทบได้แก่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยมีชุมชน4คุ้มประกอบด้วยคุ้มบ้านหลายหน้าคุ้มบ้านป่าแดดคุ้มบ้านเฮียและบ้านหัวตุยโดยการปฏิบัติงานครั้งนี้มุ่งเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยรวมถึงเปิดทางสำหรับรถช่วยเหลือและการขนส่งสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยทีมปฏิบัติการยังคงติดตามสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยของเส้นทางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเปิดทางให้ชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือเดินหน้าไปถึงชาวบ้าน
1: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
0: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: กองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: AFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
4: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: หล่อไหมครับคุณผู้ฟังหล่อไหมครับหล่อกันตุยลุยกันต่อครับผมนี่กับ EFM Playlist of the Week นะครับตอนนี้เข้าสู่10อันดับท็อป10กันแล้วจ้ะคุณผู้ฟังลุยกันเลยกับอันดับ10 9 8และ7ครับผมแต่ก่อนไปรู้กันฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับผลงานเพลงในอันดับ10ครับคุณผู้ฟังในที่สุดรางวัลแรกของเราก็ออกจนได้ครับผมนี่คือ
9: Highest entry
8: ครับผมหรือว่าเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ของเราคุณผู้ฟังมาแล้วมาจนได้มาสักทีนะฮะผลงานเพลงการคอลแลบกันระหว่างศิลปินอัลเทอร์เนทีฟอินดี้กับศิลปินแรปเปอร์จันซีที่บอกเลยว่ามาแรงที่สุดแล้วคนหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้พี่ๆวงเมอร์ฟิชเชอริงกับน้องแบล็กฮาร์ทครับผมออกมาเป็นผลงานเพลงใหม่เพลงนี้ที่มีชื่อว่าขึ้นใจครับคุณผู้ฟังเข้ามาสัปดาห์แรกเนี่ยก็ครองอันดับ10ไปเลยนะครับแฟนๆ EFM เราขอเข้ามาตอนนิวรีลีสบ่อยมากๆก็ตอนนี้มาให้ฟังกันแล้วและอันดับที่9ต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ฟังอยู่ยงคงกระพันครับผมผลงานเพลงจากเพอร์พีชครับ9สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วที่อยู่ด้วยกันมาวันนี้เนี่ยเพอร์พีช999เลยนะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วอันดับ9สัปดาห์นี้อยู่ที่9อยู่ต่อมากัน9สัปดาห์นะครับผมไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับและอันดับ8ต่อเนื่องกันเลยผลงานเพลงรักสุดหวานเลยจาก Fellow Fellow Featuring กับน้องอ้ายจาก 4 Eve อย่างเพลง Bloom ครับและอันดับที่7

0: หลุมอากาศครับผมหนึ่งผลงานเพลงจากพี่ปาหมี่ในอันดับที่7ของเราครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่ออีก3อันดับเลยในเบรกนี้ครับผมเริ่มกันก่อนเลยที่อันดับ6ครับผมผลงานเพลงนี้เนี่ยเขาเป็นผลงานเพลงที่โอ้เป็นคอลแลบหนึ่งที่เอาจริงๆนะล่าสุดเนี่ยที่พิมพ์บอกไปคุณผู้ฟังมีคอลแลบจากเค้ก Serious Bacon กับ PP Grid ใช่ไหมแต่เหตุผลที่มันเกิดการคอลแลบนั้นขึ้นได้เนี่ยเป็นเพราะเมืองครับอีกหนึ่งสมาชิกจาก Serious Bacon เนี่ยเขาเปิดก่อนนะครับผมเขาไปแอบสปินออฟออกจากเค้กมาก่อนไปคอลแลบกับน้องกรจาก Proxy นะครับออกเป็นผลงานเพลงในอันดับที่6นี้กับคุณจะชอบผมไหมครับผมและอันดับที่5ต่อเนื่องกันเลยครับ1ผลงานเพลงไวรัลมากๆกับคอนเทนต์คนหน้าเหมือนนะคุณผู้ฟัง Proxy นี่คือขี้แงครับและอันดับ4ครับผมอีก1รางวัลของเราครับเพราะว่าเขาไม่ใช่อันดับ4ธรรมดาแต่เขาเป็นอันดับ4ที่ไต่ขึ้นมา7ขั้นจากอันดับที่11ในสัปดาห์ที่แล้วHighest Climber ผลงานเพลงที่ขอนเข้ามาเยอะมากๆครับอีกหนึ่งสปินออฟจากไลคันคุณผู้ฟังวิลเลียมครับผมรอบนี้โซโล่ซิงเกิลออกมากับผลงานเพลง Highest Climber ของเรากับผลงานเพลงนี้มีชื่อว่าจำได้ว่าลืมในอันดับที่4ครับ Number 6
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: จำได้ว่าลืมครับผมผลงานเพลงในอันดับที่4จากวิลเลียมไลแคนด้วยคุณผู้ฟังโหขึ้นมา7ขั้นเลยนะครับในพิชนิตาถึงกับกรี๊ดมันออกมาเลยบอกว่าปลื้มมากจำได้ว่าลืมขึ้นมาอันดับที่4เรียบร้อยในชาร์ตของเรานะครับผมอย่างที่บอกแหละคุณผู้ฟังรักเพลงไหนชอบเพลงไหนในทุกช่วงของ DJ Playlist นะครับส่งขอนเข้ามาได้เลยเก็บคะแนนให้กับเพลงที่คุณรักเพลงที่คุณชอบกันทุกวันเสาร์แบบนี้จะได้เห็นเพลงและก็ศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สูงๆนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ3อันดับท็อป3ครับถึงเวลาให้เราจะมาลุ้นกันแล้วล่ะว่าสรุปแล้วเพลงไหนจะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับเมื่อถูกค้นพบจะครองแชมป์3สัปดาห์ต่อเนื่องได้หรือเปล่าหรือกลิ่นฝนจะแซงขึ้นมาหรือจะมีใครบางคนที่แซงโค้งขึ้นมาเลยก็เป็นไปได้เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: ฮอนด้าซิตี้ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟฮอนด้าซิตี้ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
6: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
7: ้เนี่ยเนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
8: พุทธ Talk พุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
11: ถึงเวลากับ3อันดับท็อป3ของเรากันแล้วครับผมคุณผู้ฟังเริ่มกันที่อันดับที่3ก่อนเลยครับอันดับ3ครับผลงานเพลงนี้อยู่กับเรามาทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันครับคุณผู้ฟังจากพี่โบกี้ไลออนครับ1เพลงหูเคลือบทองครับผมนี่คือนาฬิกาทรายครับและอันดับที่2คุณผู้ฟังอันดับที่2ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือกลิ่นฝนครับแต่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้ครับผมผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่เป็นแชมป์มา2สมัยครับจากฟรีแฮนด์คุณผู้ฟังเมื่อถูกค้นพบครับนั่นหมายความว่าอันดับ1ของเรากลิ่นฝนสามารถแซงกลับขึ้นไปเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคอีกครั้งนึงได้เดี๋ยวไปฟังอันดับ3และรองแชมป์ของเรากันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าแชมป์ออฟเดอะวีคอีกทีนะครับ Number 3

0: ่อนไปฟังชัมออฟเดอะวีคกันครับผมฝากไว้ด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกี้เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และนี่คือชัมออฟเดอะวีคกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลิ่นฝนจากเติ้ลเฟิร์สวันครับ
1: ชัมออฟเดอะวีค Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ต่อยเมฆหมอกบนบังนภา
2: เมืองบานยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ามและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ EFM On Tour พร้อม
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
6: EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
5: อยอมอยอมยอม
7: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Conne For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
14: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
15: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผลได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
16: wow.
15: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
14: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: หลายหน่วยงานบูรณาการกำลังคนและเครื่องจักรกลเร่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยนำดินโคลนเศษสวะต้นไม้ออกจากบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนปภ.สั่งเข้มรับมือฝนระลอกใหม่24สิงหาคมเผยกรมบัญชีกลางอนุมัติ100ล้านให้จังหวัดน่านลุยฟื้นฟู ขณะที่แม่ฮ่องสอนเร่งเยียวยาหลังพบผู้เสียชีวิตและยังสั่งเฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มข้นทุกระยะหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนฝนตกหนัก24สิงหาคมนี้และรอกใหม่กทมตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวบัตรชมพูครบ50เขตพบ13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีนายกเดินทางกลับไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เตรียมลงพื้นที่น่านพรุ่งนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเร่งเตรียมรับมือมวลน้ำเหนือที่ไหลมาตามแม่น้ำยมหวั่นระดับน้ำเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ขณะที่บริเวณเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีระดับน้ำยมเพิ่มสูงขึ้นต่ำกว่าระดับตลิ่งไม่ถึง2เมตรระดมทัพฟื้นฟูน่านหลังน้ำลดยศชนันสั่งทหารกว่า700นายลงพื้นที่อำเภอปัวเคลียร์โคลนบ้านเรือนพร้อมเร่งตรวจสภาพจิตใจและดูแลกลุ่มเปราะบางจิสด้าใช้ดาวเทียมสแกนอำเภอบ่อเกลือเตือน11ชุมชนเสี่ยงน้ำหลากดินถล่มทับเส้นทางหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเทศบาลหล่มสักขึ้นธงแดงแจ้งเตือนระดับน้ำป่าสักเพิ่มสูงต่อเนื่องแนะยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปที่ปลอดภัยส่วนสุโขทัยศรีสัชนาลัยเริ่มคลี่คลายตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วน้ำลดต่อเนื่องแต่เหนือระทึกระดมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากแพร่ 22-23 สิงหาคมนี้อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังวิกฤตเส้นทางเข้าออกหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดส่วนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่น้ำเมยลดลงแต่ยังล้นตลิ่ง50เซนติเมตรคาดวันนี้เข้าสู่ภาวะปกติดีเอสไอรับลูกกรรมาธิการปปช.ตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่เอี่ยวโกงสอบยันยังไม่พบหลักฐานโยงถึง3นักการเมืองชี้เป็นเพียงข่าวน้ำหนักไม่พอสุภมาสั่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางกทม.จับมือ BTS โรงพยาบาลเลิศศิลป์ซ้อมใหญ่รับมือแผ่นดินไหวกลางดึกจำลองผู้บาดเจ็บถล่มทลายบนสถานี BTS สุรศักดิ์ทดสอบระบบคัดแยกผู้ป่วย MCI ปลัดสาธารณสุขสรุปปมร้องเรียนแอปหมอพร้อมแนวโน้มลดลง 76% แค่คัดกรองสุขภาพไม่พบทุจริตเบิกจ่าย

0: ทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
5: Honey, what?

0: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
6: ์กรอบกรอบ
5: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
7: ์ฮู้ฮู้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้ฮู้
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: พร้อม3 4
10: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
11: EFM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
10: อยกอยกโยกโยก
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
12: สวัสดีวันเสาร์เสาร์นี้ไม่มีแพลนจะอยากมีทัวร
3: ์ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Atime Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสม
5: อ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลไม่อคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
8: ฮะอินอะไรนะ
7: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
9: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
10: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
9: กินน้องสปูน
11: Is that good?
12: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
9: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: Is that good?
12: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้อง

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิ

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
3: แฉข่าวเช้า
4: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM on tour
11: พี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
9: อยกอยกยก
11: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne Po Pacon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
15: FM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: เรียนเกิน 2.5 ขอให้เที่ยวไปตามสบายส่วนใครเกรดต่ำกว่านั้นถือว่าโง่อยู่บ้านนอนก็แล้วกันขอให้ยกมือคือ
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันเสาร์ที่22 สิงหาคม 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะ14:30 ถึง 20:00 โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook นะคะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังค่ะผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้หลายคนติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านอัปเดตกันนิดนึงนะคะวันนี้น้ำลดลงแล้วนะคะแต่ว่าที่อำเภอปัวยังหนักเพราะว่า3ตำบลในอำเภอปัวกว่า 4,000 ครัวเรือนตอนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะเพราะว่าน้ำป่าซัดสะพานขาดความช่วยเหลือต่างๆที่จะเข้าไปเนี่ยก็เลยสะดุดนะคะและยังต้องติดตามเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ประกาศเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่23 สิงหาคมต้องระมัดระวังนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำน่านน่าจะมีฝนแม้จะไม่หนักเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ว่าดินยังชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงกับการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำลาดบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขามวลน้ำต่างๆรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนฝ่ายปกครองวันนี้เปิดปฏิบัติการเรียกว่าลุยทลายเลยค่ะไปตรวจพบปืนหายจากระบบกว่า 2,255 กระบอกก็ลงพื้นที่ลุยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะคาดว่าน่าจะมีกระบวนการเขาเรียกว่าออกใบป.3 ปลอมสวมสิทธิ์เข้าไปซื้อปืนซื้อเสร็จแล้วก็นำปืนออกนอกระบบวันนี้ก็เขาเรียกว่าลุยทลายเครือข่ายนี้นะคะส่วนเรื่องของปมทุจริตสอบท้องถิ่นอันนี้ค่อนข้างร้อนแรงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีบางท่านได้เห็นข่าวว่าทางประธานกรรมาธิการของปปช.คุณอัศพลสันไตรภพซึ่งเป็นส.ส.ศรีสะเกษจากพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งเป็นรายการเชิงวิเคราะห์ข่าวแล้วพูดเหมือนทำนองที่ว่าเราพบว่าคดีสอบทุจริตคดีทุจริตที่สอบท้องถิ่นเนี่ยเหมือนจะมีข้าราชการระดับสูงเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตอนนั้นเหมือนจะมีชื่อของนายนฤชาโคสาศิวิไลคนนี้เป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองด้วยวันนี้ประธานกรรมาธิการท่านนี้ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าพูดผิดบอกตอนนั้นเนี่ยได้ยินคำถามไม่ชัดก็เลยพูดผิดเพราะว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์ในรายการน่ะอยู่ในพื้นที่ที่เสียงดังจึงฟังคำถามไม่ชัดวันนี้เลยต้องออกมาเคลียร์ให้ชัดๆเลยว่าอธิบดีกรมการปกครองนฤชาไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตวันนี้ให้สัมภาษณ์เลยนะคะที่รัฐสภานะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ้มพิสูจน์แล้ว

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าพอแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ที่ลุ่มน้ำน่านนะคะหลังจากที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายน้ำลดลงมาบ้างแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกับฝนระลอกใหม่วันพรุ่งนี้นะคะซึ่งสถานการณ์ที่น่านหลายพื้นที่ใช้คำว่าเริ่มทรงตัวค่ะก็ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าฝนเนี่ยจะกลับมาตกเพิ่มในวันพรุ่งนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือบริเวณอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจจะมีฝนสะสมในรอบข้ามคืนเนี่ยค่ะ24ชั่วโมงเนี่ยประมาณ 50-70 มิลลิเมตรก็ตามรายงานบอกว่าดินในบางพื้นที่ยังชื้นสะสมจากฝนที่ตกผ่านๆมาช่วงก่อนหน้านี้นะคะทางหน่วยงานก็เลยแนะนำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นายกจะลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะไปติดตามเรื่องของการเยียวยาและการฟื้นฟูตอนนี้ที่อำเภอปัวระดับน้ำลดลงก็จริงแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยยังกลับเข้าที่พักไม่ได้กลับไม่ได้เพราะว่าที่พักตอนนี้เต็มไปด้วยโคลนค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์เชษนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีต่อสายตรงถึงรัฐมนตรีกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญประสานค่ะขอทหารช่างขอเครื่องจักรหนักเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่นะคะเพราะว่าพอจะเข้าไปทำความสะอาดมันต้องมีเครื่องตักโคลนนะคะมันเยอะมากจริงๆทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานของจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาเรียกว่าอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติมีทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าแล้วก็ทีมสิงอาสานี่ก็ลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารขึ้นโดรนค่ะแล้วก็บินผ่านสะพานที่ถูกตัดขาดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านใน3ตำบลของอำเภอปัวตรงนั้นมีอยู่14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าสะพานขาดก็น้ำเนี่ยซัดเอาสะพานฝายเจ้าอยู่ที่ตำบลวรนครพังเสียหายทั้งสะพานถ้านับดูแล้วเนี่ยตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4แล้วนะคะดินก็สไลด์ถนนก็ซุดบางช่วงก็ขาดก็ไม่สามารถสัญจรได้ทางหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32เข้าพื้นที่ร่วมวางแผนสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั้งการลำเลียงสิ่งของและฟื้นฟูเส้นทางโดยเฉพาะซ่อมสะพานถ้าซ่อมยังไม่ได้ช่วงนี้อาจจะต้องมีการก่อสร้างสะพานชั่วคราวใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะจะได้ลำเลียงของเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้สะดวกมากขึ้น เช้าวันนี้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านค่ะอาจารย์เชนในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้อาจารย์เชนเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และก็ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่ประชุมก็รับทราบรายงานความคืบหน้ามีการจัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนกว่า700นายมาจากมณฑลทหารบกที่38เป็นทหารช่างแล้วก็มณฑลทหารบกที่34ถึง35มาพร้อมกับเครื่องจักรอุปกรณ์หนักต่างๆเอามาอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์เชนะคะได้กำชับให้ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรในพื้นที่อำเภอปัวด้วยเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้าไปช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าเรื่องของการฟื้นฟูกรมชลประทานมีการจะส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกับกำลังพลเข้าไปสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดแล้วก็ฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือแล้วนะคะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและก็การฟื้นฟูเนี่ยเป็นไปอย่างครอบคลุมนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงพม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาดูแลด้านจิตใจของผู้ประสบภัยควบคู่กับการซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเสไทเศษลงพื้นที่ที่ปัวเหมือนกันไปช่วยทำความสะอาดคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดครอบคลุมพื้นที่ตำบลศิลาแรงตำบลวรนครอำเภอปัวทั้งการขนย้ายสิ่งของที่มากับน้ำการทำความสะอาดพื้นที่รวมถึงการนำรถบรรทุกแล้วก็เครื่องจักรเข้าไปขนย้ายขยะพวกสิ่งปฏิกูลเศษวัสดุเศษซากของที่มันพัดมากัดน้ำนะคะก็พยายามเคลียร์ออกไปแล้วก็เอารถน้ำเนี่ยเข้ามาฉีดน้ำทำความสะอาดถนนพื้นที่ตึกอาคารต่างๆนะคะประชาชนจะได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วก็มีการกำชับจากคุณเจเสศนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอแล้วก็บอกว่าใช้กำลังคนกับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แค่ทางฝั่งของรัฐบาลที่ลงพื้นที่นะคะต้องบอกว่าทางด้านคุณเทงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนนี่ก็ลงพื้นที่ค่ะมาพร้อมกับนายชาววิทย์อินน้อยนายเจริญอภิพัฒน์โกศลส.ส.น่านของพรรคประชาชนลงพื้นที่บ้านเฮียและบ้านเกร็ดตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะคุณเฮงก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญเร่งด่วนคือการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานและส่วนราชการจากพื้นที่อื่นๆที่เข้ามาช่วยกันแต่สิ่งที่ยังขาดคุณเฮงบอกว่าสิ่งที่ยังขาดคือเรื่องของอุปกรณ์รองเท้าบูทไม้รีดน้ำอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นหากคนนอกพื้นที่อยากจะระดมสิ่งของเข้ามาช่วยเหลือนะคะก็คือช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ค่ะพวกอุปกรณ์ต่างๆรองเท้าบูทไม้รีดน้ำอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ยจะช่วยได้มากลักษณะการท่วมปีนี้อาจจะแตกต่างจากปีก่อนๆ นะคะคุณเท้งบอกว่านี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเรนบอมซึ่งหากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำจะมีส่วนช่วยชะลอและดักยอดน้ำตั้งแต่ต้นทางตามลำน้ำสายต่างๆได้ก็เลยฝากรัฐบาลลองพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่ต่อเนื่องและตอบโจทย์นะคะถ้าเกิดมีอ่างเก็บน้ำอยู่ก็จะช่วยชะลอได้สำหรับการที่มีรองนายกรัฐมนตรีและมีรัฐมนตรีลงพื้นที่มานอนค้างคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีผู้บริหารมาลงพื้นที่มาเห็นปัญหาด้วยตนเองก็จะได้เข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่ได้ดีทีนี้อีกจุดนึงที่น่าห่วงคือวัดภูมินอยู่ในตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนะคะวัดภูมินถูกน้ำท่วมวันนี้นายประสิทธิ์โนทะรองประธานกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมก็มาพร้อมกับคณะลงพื้นที่ที่วัดภูมินไปตรวจสอบสภาพพระอุโบสถพบความผิดปกติในพระอุโบสถในหลายจุดโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกซึ่งพบรอยแตกร้าวกับลักษณะของการทรุดตัวของอาคารก็สร้างความกังวลถึงเรื่องของความแข็งแรงในโครงสร้างระยะยาวนะคะสำหรับวัดภูมินั้นถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านเป็นโบราณสถานที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะพระพุทธรูปแล้วก็ชมจิตรกรรมฝาผนังล้านนาโดยเฉพาะปู่ม่านย่าม่านซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่ผ่านมาวัดภูมินก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายครั้งนะคะแม้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่ได้ไหลเข้าไปภายในพระอุโบสถโดยตรงแต่ว่าการที่พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยน้ำท่วมมันจะมีความชื้นสะสมอาจส่งผลกระทบต่อฐานรากและก็โครงสร้างของอาคารเก่าแก่ในระยะยาวได้ขณะที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงจำเป็นต้องให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดจึงเรียกร้องให้กรมศิลปากรรวมถึงหน่วยงานด้านวิศวกรรมและการอนุรักษ์โบราณสถาน เร่งส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบโดยเร็วนะคะพร้อมกับจัดทำแนวทางการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ควรรอให้โครงสร้างเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วจึงดำเนินการบูรณะขณะเดียวกันวันนี้มีการอัปเดตข้อมูลจากรองโฆษกรัฐบาลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรพูดถึงคลิปคุณตาจายอุ่นมีอายุ78ปีชาวบ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปูจังหวัดน่านที่กำลังกวาดทำความสะอาดดินโคลนภายในบ้านหลังจากที่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมสร้างความเสียหายแล้วก็มีการเผยแพร่ส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์รัฐบาลขอชี้แจงว่าคุณตาได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะไม่ได้ถูกละเลยหรือทอดทิ้งซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณบ้านแล้วก็พื้นที่โดยรอบให้กับคุณตามีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38นายทหารพัฒนาของกองทัพไทยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงาเข้าไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้คุณตาจ่ายแล้วนอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดน่านยังได้มอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นให้คุณตาพร้อมกับติดตามความต้องการเพิ่มเติมโดยเฉพาะเครื่องนอนเสื้อผ้าและเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูบ้านได้หลังสถานการณ์น้ำลดนะคะก็เข้าให้การช่วยเหลือแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับพื้นที่อื่นที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเช่นเดียวกันคือที่จังหวัดสุโขทัยนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่19ที่ผ่านมามีฝนตกหนักสูงถึง300มิลลิเมตรน้ำป่าเนี่ยหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนกระทบ2อำเภอคือศรีสัชนาลัย10ครัวเรือน50คนและก็สวรรคโลก61ครัวเรือน172คนยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่ว่าทางจังหวัดยังคงเฝ้าระวังมวลน้ำจากตอนเหนือที่มาจากแพร่แล้วก็พะเยาซึ่งกำลังไหลลงมาคาดว่าน่าจะถึงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ในวันพรุ่งนี้แต่ต้องติดตามนะคะส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่เพชรบุรีก็เริ่มคลี่คลายเหมือนกันระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่และคาดการณ์ว่าช่วงวันที่25ถึง11สิงหาคมจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางเยือนนิวซีแลนด์แต่ว่าปิดฉากแล้วนะคะเพราะว่าเย็นวันนี้เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่าที่สามสูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
6: ภารกิจในวันสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดห้องโรงแรมปาร์คไฮแอทออคแลนด์จัดเลี้ยงอาหารเช้าแล้วก็พบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนชาวไทยกว่าร้อยคนนะคะที่พำนักอยู่ในนครโอ๊คแลนด์โดยนายกได้ขออภัยพี่น้องชาวไทยที่ต้องเปลี่ยนสถานที่นัดหมายอย่างกระทันหันเดิมทีตั้งใจจะไปไหว้พระและพบปะชุมชนชาวไทยที่วัดญาณประทีปนิวซีแลนด์แต่ทางการนิวซีแลนด์ไม่อนุญาตเนื่องจากการเดินทางไปวัดไม่ได้อยู่ในกำหนดการอย่างเป็นทางการและมีความกังวลด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะคะนายกบอกว่าจะหลบออกไปก็หลบออกไปลำบากเพราะเขาเฝ้าหน้าห้องอยู่3คนในห้องก็มีคนเฝ้าอีก1คนนายกบอกแบบนี้ทำไมต้องตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการเชิญพี่น้องชาวไทยทุกคนมาพบกันที่โรงแรมที่พักแทนพร้อมกับจัดเตรียมอาหารเช้าดูแลอย่างเต็มที่นายกบอกว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะมีการวางกลยุทธ์แล้วก็ลงนามข้อตกลง MOU เพื่อยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนทั้งด้านการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการลงทุนมีการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มรูปแบบนายกกล่าวยกย่องคนไทยในต่างแดนทุกคนบอกว่าไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดเช่นเจ้าของร้านอาหารไทยหรือแม้จะเป็นเชฟทุกคนเปรียบเสมือนเอกอัครราชทูตหรือทูตวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดชาวต่างชาติให้สนใจประเทศไทยพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังทุกปัญหาอย่างเต็มที่ขอให้ทุกคนรอข่าวดีในเร็วนี้เกี่ยวกับการที่สายการบินไทยมีแผนจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์อีกครั้งทางนี้นายกก็กำหนดการนะคะเดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงค่ำของวันนี้ละค่ะก็เป็นภารกิจเดินทางเยือนนิวซีแลนด์เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะส่วนเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นอันนี้ต้องเคลียร์หน่อยเพราะว่ามีการไปให้สัมภาษณ์ในรายการนึงแล้วก็ทำให้คนฟังเนี่ยเข้าใจว่าประธานกรรมาธิการปปช.เนี่ยบอกว่า อดีตอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุจริตล่าสุดนะคะนายอัศพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบก็คือกรรมการของปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะคะให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งชื่อว่าเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ที่หลายคนมักจะแซวว่ามีพิธีกรเป็นหมาแก่กับแมวสาวเนี่ยนะคะโดยมีการสัมภาษณ์เรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมีชื่อของนายนฤชาโคสาศิวิไลซึ่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองด้วยนั้นก็ชี้แจงว่าอาจจะพูดไม่ตรงพูดผิดแล้วก็ได้ยินคำถามไม่ชัดเพราะว่าอยู่ในบริเวณที่เสียงดังจึงฟังคำถามไม่ชัดโดยยืนยันว่าอธิบดีนฤชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนายนฤชาเป็นผู้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการร่าง TOR ใหม่ที่ตรวจพบการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี64 นำไปสู่การจับกุมปลัดเทศบาลนครราชสีมาซึ่งในการประชุมกรรมาธิการปปช.วันที่27สิงหาคมนี้จะมีการเชิญประธานร่าง TOR มาให้ข้อมูลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะขณะที่การประชุมคณะกรรมาธิการปปช.ที่ผ่านมาเลขาธิการของคณะทำงานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ก็ให้ข้อมูลบอกว่าในเวลา30วันที่ตรวจสอบเรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นเนี่ยนะคะสอบทุจริตท้องถิ่นตอนนี้ผลสอบไปถึงระดับ10ระดับ10ก็คืออธิบดีแล้วก็มีข้าราชการท้องถิ่นกับคณะทำงานชุดนี้ซึ่งทำงานเสร็จสิ้นแล้วที่เหลือเป็นการทำหน้าที่ของปปช.ปปง.และปปป.นายอัศพลบอกว่าจากการไปศึกษาดูงานที่ DSI เมื่อวานมีการสอบถามคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ามีในหน้าตามต่างจังหวัดเช่นศรีสะเกษหรือไม่อธิบดี DSI บอกว่ามีการสอบปากคำผู้ต้องหาและผู้ถูกกล่าวหาครบถ้วนหมดแล้วแต่ประเด็นสำคัญคือขบวนการนี้ไม่ได้ทำครั้งนี้ครั้งแรกค่ะทำมาโดยตลอดซึ่งกลุ่มในหน้าเหล่านี้จะรู้จักกับคนที่จะสอบในมหาวิทยาลัยทั้งหมดดังนั้นต่อให้ไปจ้างมหาวิทยาลัยไหนก็มีช่องในการติดต่อเพื่อทำการทุจริตทั้งหมดพร้อมกับย้ำว่าข้อมูลในวันนี้ยังคงสาวถึงแต่นักการเมืองท้องถิ่นยังไม่ไปถึงนักการเมืองระดับชาติแม้ในที่ประชุมดีไซน์ก็บอกว่ายังไม่มีข้อมูลมีเพียงข่าวอะไรเลยผมอยากจะขอให้ทางดีไซน์และปปช.ได้เชิญนายรังสิมันต์โรมไปให้รายละเอียดว่าข่าวที่เอามามีรายละเอียดอย่างไรเพราะเราไม่มีรายละเอียดตรงนั้นและปล่อยกล่าวหาบุคคลที่3เพราะว่ามันไม่เป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาทางประธานกรรมาธิการปปช.บอกแบบนี้นะคะเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนเรื่องของปืนที่หายจากระบบ 2,255 กระบอกวันนี้ฝ่ายปกครองตรวจพบแล้วนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคาดว่าน่าจะมีกระบวนการออกใบป.3 ปลอมเพื่อสวมสิทธิ์ซื้อปืนแล้วก็นำออกนอกระบบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองค่ะนายศักดิ์ชัยโรจนรัตน์นำทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเข้าตรวจค้นสถานที่ตามหมายศาลของจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นขบวนการค้าอาวุธปืนโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเนื่องจากกรมการปกครองตรวจพบความผิดปกติของระบบอาวุธปืนของอำเภอเมืองพิษณุโลกที่เขาตรวจพบอ่ะเขาพบว่ามีผู้ที่มีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลเรียกว่าแบบป.3แต่ไม่ได้นำมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบป.4ใบป.3มีแต่ใบป.4ไม่มีข้อมูลนี้เกิดขึ้นระหว่างปี63ถึงปี69มีกว่า 2,255 ฉบับซึ่งเป็นพฤติการที่น่าเชื่อได้ว่าอาจมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือลายมือเจ้าพนักงานเพื่อใช้ในการซื้ออาวุธปืนโดยมิชอบนำมาซึ่งการขยายผลเข้าไปตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนแล้วก็บ้านผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นนายหน้ากระบวนการค้าปืนเถื่อนยึดหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะเครือข่ายนี้คาดว่าทำกันเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยร้านจำหน่ายอาวุธปืนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยทราบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าอาวุธปืนบางร้านอาศัยช่องทางเอาปืนสวัสดิการออกไปขายยังชนกลุ่มน้อยโดยอาศัยช่องทางชายแดนภาคเหนือซึ่งหลังจากนี้จะเร่งรัดขยายผลอย่างต่อเนื่องว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นเกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นเพิ่มเติมด้วยอีกไหมหากพบว่ามีก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะไม่มีข้อยกเว้นส่วนความคืบหน้าเหตุยิงตำรวจตากใบเสียชีวิตวันนี้มีความคืบหน้าคือรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งว่าสามารถจับกุมส่งดำเนินคดีได้แล้ว9รายนะคะพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจนสามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย16รายนะคะโดยสามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามได้จำนวน13รายมีผู้เสียชีวิตด้วยเกิดจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่2ราย แล้วก็มีผู้ที่อยู่ในระหว่างการหลบหนีอีกจำนวน1รายทราบชื่อแล้วนะคะชื่อนายอิสฮาะสงวนนามสกุลโดยจากจำนวนผู้ที่เข้าสู่กระบวนการซักถามจำนวน13รายปัจจุบันปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว4ส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้เจ้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายก็คือออกหมายจับไปแล้ว7รายสรุปภาพรวมค่ะมีผู้ถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว9รายเจ้าที่ยังคงเร่งติดตามผู้หลบหนีนะคะพร้อมกับขยายผลตรวจสอบผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของการสนับสนุนหรือแม้แต่การอำนวยความสะดวกในการก่อเหตุอันนี้รวมหมดเลยนะคะรวบหมดเลยรวมถึงการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนใครที่ติดตามเรื่องของวัดป่าอดุญญารามวันนี้มีความเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินกับป้าดานะคะแต่ว่าเป็นประกาศจากพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามแจ้งงดใช้เมนเผาศพเป็นเวลา15วันเริ่มวันจันทร์นี้เพราะว่าปิดซ่อมแซมครั้งใหญ่ค่ะในรอบเกือบ10ปีทางพระครูก็แจ้งว่าการซ่อมแซมเมนในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวหรือกระแสสังคมนะคะเพราะว่าเมนของวัดเนี่ยสร้างและใช้งานมาเกือบ10ปีแล้วถึงเวลาที่ต้องซ่อมบำรุงตอนนี้ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกันทำให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางวัดไม่ได้มีการประกาศเรียกรายเงินแต่อย่างใดนะคะการซ่อมแซมนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดใช้งานซึ่งกำหนดการจะเริ่มต้นวันจันทร์นี้แล้วก็ปิดปรับปรุงเมนเป็นเวลา15วันเพื่อให้ช่างเขาเข้ามาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อไปทีนี้ถ้าเกิดญาติโยมประชาชนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางวัดก็โอนเงินเข้ามาที่วัดได้นะคะวัดก็จะนำปัจจัยตรงนี้ไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ร่วมทำบุญต่อไปขณะเดียวกันร่วมกับสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าหลังจากที่เจ้าที่ที่ดินจังหวัดขอนแก่นนำเจ้าที่ในส่วนงานที่รับเรื่องของนางบัวไข่สอนสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีเข้าแจ้งความจากกรณีที่นายบัวไข่นางบัวไข่เนี่ยได้ยื่นคัดสำเนาโฉนดที่ดินก่อนยื่นคำขอออกใบแทนต่อเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อ27กรกฎาคมซึ่งเดิมพนักงานเนี่ยนัดสอบปากคำเพิ่มเติมในวันนี้แต่ว่าเจ้าพนักงานที่ดินได้เลื่อนการให้ปากคำเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะหลังสอบปากคำเจ้าที่ดินเสร็จเรียบร้อยพนักงานสอบสวนจะติดตามและพิจารณาหลักฐานทั้งหมดก่อนพิจารณาออกหมายเรียกนางบัวไข่มาสอบสวนต่อไปและภายหลังสอบปากคำนางบัวไข่แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการออกหมายเรียกพยานอีก2คนไปเป็นพยานให้กับนางบัวไข่ในวันที่ยื่นเรื่องขอออกใบแทนโฉนดที่ดินเอามาสอบปากคำด้วยเช่นเดียวกันหมดเวลาของข่าวข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศหวนชางเมืองอวกาศนานาชาติหวนชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจากพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัตตฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มซึ่งมีด้วยกันหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้จะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระพิธรรมเก่าเมื่อนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระพิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน
เวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ขออภัยค่ะพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยา

ฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกมลดาลรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลำดับที่23ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและปลูกกาแฟเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในพื้นที่นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยงเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิก295รายมีกาแฟเป็นพืชสร้างรายได้หลักโดยในปี2569สามารถสร้างรายได้กว่า56ล้านบาทควบคู่กับการส่งเสริมพืชทางเลือกได้แก่มะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่สร้างรายได้เพิ่มอีกกว่า1ล้านบาทส่งผลให้สมาชิกโครงการร้อยละ80มีรายได้สูงกว่าเส้นขีดความยากจนของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางนอกจากนี้ศูนย์ยังได้พัฒนาและผลักดันกาแฟตีนตกสู่การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตพร้อมกับพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำได้แก่การเพาะกล้าและการผลิตกาแฟกลางน้ำได้แก่การแปรรูปจนถึงปลายน้ำได้แก่การจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการทั้งนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์แล้วกว่า 6,800 คนร้านค้าสวัสดิการสร้างรายได้ได้กว่า3ล้านบาทโดยในช่วงเช้าองคมนตรีได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสากลสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกโดยมีแผนจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงเป็นความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาด้านกาแฟโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพกาแฟสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผลผลิตกาแฟได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยได้เน้นย้ำให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์กับหน่วยงานภาคีอย่างต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายสุรพิชกีรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศอีดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้วจำนวน 13,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งการบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีวัดแคทรายจังหวัดนครสวรรค์และวัดบัลลังก์จังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 นางสาวมยุรีริขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประการและคณะบริษัทชานครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภเสรีภาพและคณะและนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัด
ร่องฟองวัดทุ่งกวาวจังหวัดแพร่วัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายเวลา 17:00 นมูลนิธิฮานนามซิงฮานบันกอสัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดพิชยยาติการามวัดดวงแขกรุงเทพมหานครวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์และเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอันเป็นรากฐานในการพัฒนาชาติบ้านเมืองจบจนปัจจุบันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกัตตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกตดินวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีริขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นงดสวมเสื้อยืดคอกลมและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าน
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยผืนป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งผืนป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนผืนป่าชายแดนความมั่นคงของแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อยากทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่านพระแม่แห่ง

0: ือแนวชายแดนพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเกี่ยวพันโดยตรงกับความมั่นคงของชาติเสียงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินเหนือผืนป่าได้บอกเล่าถึงเส้นทางการทรงงานพระแม่แห่งผืนป่าไทยภายใต้แนวพระราชดำริที่ทรงมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติทรงมุ่งรักษาผืนป่าไทยซึ่งเป็นปราการธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตราษฎรและปกป้องแผ่นดินไทยจากภัยชายแดนสู่หัวใจของประเทศ
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาพบท่านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นกำลังของประเทศชาติเราได้อยู่แล้วในพื้นที่ที่ประเสริฐนี้มั่นคงและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลายอย่างสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตดังที่ท่านปกป้องป่าไม้นั่นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแสดงว่าท่านเข้าใจดีว่าป่าไม้ก็คือแหล่งน้ำของคนไทยเรา
0: ในอดีตพื้นที่เหล่านี้เคยเผชิญทั้งภัยจากการบุกรุกป่าและภัยเงียบจากขบวนการผิดกฎหมายข้ามชาติทั้งเส้นทางลำเลียงยาเสพติดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการอพยพย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมายแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระแม่แห่งผืนป่าไทยทรงเล็งเห็นว่าคนและป่าต้องอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลพระราชปณิธานได้ถูกถ่ายทอดเป็นแนวทางสำคัญป่าคงอยู่คนมีอาชีพและได้ก่อเกิดเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวทางแห่งพระราชดำริเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสนองพระราชดำริให้บรรลุเป้าหมาย
2: พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ดูแลอยู่นะครับมีตั้งแต่ติดกับขอบชายแดนลงมาจนถึงท้องทะเลนะครับมีอุทยานต่างๆมากมายนะครับทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับตรงนี้พระองค์ท่านได้ทรงเล็งเห็นแล้วว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเหล่านี้นะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงมีปัญหาเรื่องของการยาเสพติดที่มันข้ามประเทศเข้ามานะครับในช่วงนั้นนะครับท่านก็มีพระมรับสั่งนะครับให้ร่วมกับหน่วยทหารนะครับจัดตั้งเป็นโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระมรขึ้นนะครับในพื้นที่ขอบชายแดนของประเทศปัจจุบันนี้มีอยู่4-5แห่งนะครับ4แห่งอยู่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะมีดอยปะกูดนะครับอาโจ้ไม่สวยอูแล้วก็ปางคองนะครับแล้วก็มีอีก1แห่งอยู่ที่บ้านมะโคะนะครับอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรงนี้นะครับจะมีชาวบ้านเข้ามารวมกลุ่มกันตั้งเป็นหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านยามชายแดนทำงานร่วมกันระหว่างกรมอุทยานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์
0: ดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมหมู่บ้านยามชายแดนได้ถือกำเนิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากเป็นชุมชนต้นแบบที่รวมพลังของรัฐทหารและประชาชนให้กลายเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องชุมชนไม่ได้เป็นเพียงผู้พักพิงในป่าแต่ได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่าจากผู้ที่เคยพึ่งพาทรัพยากรสู่ผู้ที่ร่วมกันดูแลรักษาจากแนวกันชนสู่แนวป้องกันประเทศ
2: ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่นะครับในการที่จะเข้าไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะครับเอาเขามาเป็นช่วยเป็นยามนะครับช่วยการแจ้งเหตุต่างๆความมั่นคงชายแดนแจ้งเหตุเรื่องยาเสพติดที่จะผ่านเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยดูแลพัฒนาความชีวิตของเขาให้เขาอาศัยอยู่ตรงนั้นโดยไม่บุกรุกทำลายป่าด้วยเป็นยามแจ้งเหตุให้กับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพระบิดอันหนึ่งที่เป็นกุศโลบายสำคัญยิ่งของประเทศนะครับที่จะช่วยรักษาความมั่นคงของบ้านเราทุกวันนี้โครงการเหล่านี้ก็ยังดำเนินการอยู่ครับ
0: นี่คือกุศโลบายแห่งการพัฒนาที่ไม่ได้ใช้เพียงกำลังแต่ใช้ความเข้าใจและโอกาสเมื่อคนมีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีป่า าก็ได้รับการปกป้องและเมื่อป่าคงอยู่ความมั่นคงของชาติก็ยังรากลึกพื้นป่าชายแดนไม่ใช่เพียงเส้นแบ่งอาณาเขตแต่คือสายใยแห่งความร่วมมือระหว่างแผ่นดินกับประชาชนจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พลังของชุมชนที่ลุกขึ้นยืนเป็นยามแห่งแผ่นดินดูแลป่าปกป้องชาติและสืบสานมรดกอันล้ำค่าให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน
3: วันนี้ที่เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบนิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อพื้นป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิเศษทัพพระแม่แห่งพื้นป่าของพื้นแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่จะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาพื้นป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไป
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
3: ่ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดอลีฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดอลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
0: น่า

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทิวเฟลไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
5: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
4: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
5: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ค่ะใช
6: ่ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีวันเสาร์ชีวิตเราต้องก้าวไปข้างหน้าความสัมพันธ์ไหนที่รู้ว่าไปไม่รอดรีบถอยออกมาเลยนะ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
4: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
5: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด้

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีส

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการปกครองลุยตรวจสอบปืนเถื่อนพิษณุโลกหลังพบพิรุธใบป.3กว่า 2,255 ฉบับสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: ริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
16: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: ฝ่ายปกครองตรวจพบปืนหายจากระบบ 2,255 กระบอกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคาดมีกระบวนการออกใบป.3ปลอมสวมสิทธิ์ซื้อปืนและนำออกนอกระบบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
18: นายศักดิ์ชัยโรจนรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้นสถานที่ตามหมายศาลที่จังหวัดพิษณุโลกและสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นขบวนการค้าอาวุธปืนโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกสืบเนื่องจากตรวจพบความผิดปกติของระบบอาวุธปืนของอำเภอเมืองพิษณุโลกพบมีผู้ที่มีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือแบบป.3 แต่ไม่ได้มีการนำมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4 ซึ่งข้อมูลระหว่างปี 63 ถึง 69 มีถึง 2,255 ฉบับซึ่งเป็นพฤติการที่น่าเชื่อว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือรายมือชื่อเจ้าพนักงานนำมาซึ่งการขยายผลเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนและบ้านผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นนายหน้ากระบวนการค้าปืนเถื่อนโดยเครือข่ายดังกล่าวคาดว่าทำเป็นกระบวนการแบ่งหน้าที่กันทำโดยร้านจำหน่ายอาวุธปืนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าอาวุธปืนบางร้านอาศัยช่องทางนำปืนสวัสดิการออกไปขายยังชนกลุ่มน้อยโดยอาศัยช่องทางชายแดนภาคเหนือซึ่งหลังจากนี้จะเคร่งรัดขยายผลต่อเนื่องว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่หากพบมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
9: กองทัพเรือผนึกกำลังตำรวจน้ำสกัดอาวุธสงครามจากฝั่งตรงข้ามยึด AK-47 พร้อมกระสุนกว่า 24,000 นัดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือร่วมกับตำรวจน้ำจังหวัดตราดขยายผลด้านการข่าวติดตามขบวนการลักลอบขนของเถื่อนทางทะเลจนนำไปสู่การจับกุมขบวนการลักลอบขนอาวุธข้ามชาติเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 19:00 นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเป้าหมายบริเวณท่าเรือดิเรกตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายได้1รายพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน AK-47 จำนวน2กระบอกซองบรรจุกระสุน102ซองกระสุนขนาด 7.62 มมจำนวน 23,640 นัดและกระสุนขนาด 12.7 มมอีก765นัดรวมกระสุนที่ตรวจยึดได้ 24,405 นัดพร้อมเรือสปีดโบ๊ท1ลำและรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง3คันขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าขบวนการดังกล่าวใช้เรือสปีดโบ๊ทไปรับสิ่งของจากกลุ่มบุคคลชาวต่างชาติบริเวณกลางทะเลโดยลำเลียงสินค้ามาจากฝั่งประเทศกัมพูชาก่อนนำกลับเข้ามายังพื้นที่อำเภอแหลมงอบเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสภ.แหลมงอบดำเนินคดีและขยายผลหาแหล่งที่มาจุดหมายปลายทางและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโฆษกกองทัพเรือระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาด้านการข่าวระหว่างกองทัพเรือตำรวจน้ำและหน่วยงานความมั่นคงภายใต้มาตรการปิดด่าน 100% ที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางทะเลช่องทางธรรมชาติและท่าเรือต่างๆเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำอาวุธยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
9: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370061-026-0370 และ061-026-0374 061-026-0374 คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
19: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
9: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
20: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
22: จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
23: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
24: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
25: Inspiration

0: กษาทาง Netflix
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: Is that good?
6: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชามและชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
10: แฉข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟ
12: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมะมิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพกู๊ดจ็อบส์ EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยแพนดอร่าแบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
6: EFM Playlist of the Week
7: Chant of the Week
8: Number 1
9: กลิ่นฝนเติ้ล First One

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางเส้นทางบริเวณทางหลวงชนบทก่อนถึงหมู่บ้านอีต่องและกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังเกิดเหตุหลายจุดค่ำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นมาได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ตลอดจนการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดและขอความร่วมมือไม่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลจากประชาชนมีส่วนสำคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประเมินสถานการณ์และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังใช้สติไม่เข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงบริเวณทางหลวงชนบทก่อนถึงหมู่บ้านอีตองอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะเมื่อวานนี้21สิงหาคมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ส่วนอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ทางเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักกทม.จับมือภาคีเครือข่ายซ้อมใหญ่แผนรับมือแผ่นดินไหวจำลองสถานการณ์อพยพผู้บาดเจ็บหมู่จาก BTS สุรศักดิ์ส่งต่อโรงพยาบาลเลิศศิลป์อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
4: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเริงแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยจำลองกรณีเกิดแผ่นดินไหวณบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์และโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งการซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานรู้บทบาทและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วพร้อมประเมินว่าบุคลากรอุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่โดยจำลองเหตุแผ่นดินไหวบริเวณสถานี BTS สุรศักดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากโดยทดสอบการทำงานร่วมกันของ BTS เขตสาทรศูนย์เอราวัณหน่วยกู้ภัยกู้ชีพและโรงพยาบาลเลิศศิลป์ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุเข้าพื้นที่ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยคัดแยกผู้บาดเจ็บไปจนถึงการส่งต่อและบริการจัดการเตียงซึ่งในปีนี้กทม.ได้ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในการซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์วิกฤตเหตุแผ่นดินไหวในเขตเมืองขณะมีรถไฟฟ้า BTS จอดให้บริการอยู่ณสถานีสุรศักดิ์ส่งผลให้มีผู้โดยสารทั้งบนขบวนรถและชานชาลาได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและเกิดการอพยพประชาชนลงจากสถานีพร้อมกันในภาวะฉุกเฉินโดยการฝึกซ้อมได้มุ่งเน้นการบูรณาการระบบบัญชาการเหตุการณ์ทั้ง2ระดับการบริหารจัดการผู้ประสบภัยจำนวนมากและการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นระบบและลดระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ประสบภัยทุกหน่วยงานสามารถประสานการทำงานและปฏิบัติตามขั้นตอนแผนเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกทม.จะรวบรวมข้อมูลการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการจริงและเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยที่ไม่คาดคิดในอนาคตปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: งดแชทงดไลน์ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รอฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
6: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: เพลงดีทุกแนว
8: อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลง
1: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยเขาเป็นพยาบาลวอร์ดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป1Dที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: อันสุดท้าย
5: มากมากเลยอ่ะงง
2: ไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
7: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันเด็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
5: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: EFM On Tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
11: EFM On Tour
8: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพโยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อยกอยกโยก
8: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet Four Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: มาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีของโคลอมเบียค่ะบอกว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่พัดถล่มประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคาดว่าจะสูงถึง30ล้านล้านเปโซหรือคิดเป็นประมาณ 335,000 ล้านบาทค่ะซึ่งประธานาธิบดีโคลอมเบียค่ะบอกว่าผลกระทบนี้เนี่ยแบ่งเป็นความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนดาวๆ 27,000 ล้านบาทค่ะและความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกประมาณ 61,500 ล้านบาทพร้อมบอกให้เห็นถึงขนาดของความสูญเสียอันมหาศาลจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะโดยเน้นย้ำว่าเป็นเพียงตัวเลขประเมินขั้นต้นซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีการปรับแก้เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงผลการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคอย่างละเอียดค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณพงค์ค่ะ
11: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dryจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น
14: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
14: EFM Playlist Non-stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
3: 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์ไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็น4-5เราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรนะครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
6: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือก1หรือว่าเลือก3เลือก1ที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี้
7: เนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
8: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด้

0: ชามละชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อกรอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ได้เวลาแล้วค่ะ FM News ในช่วงนี้นะคะสวนสัตว์เบอร์ลินในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีค่ะจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ2ปีให้แก่เลนี่และก็ล็อตตี้2แพนด้าคู่ฝาแฝดโดยก้อนเค้กน้ำแข็งหลากสีที่ทำจากน้ำแครอทและน้ำบีทรูทผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประจำสวนสัตว์เบอร์ลินนะคะบอกว่าแพนด้าแฝดคู่นี้อยู่ในช่วงกำลังหย่านมและหากเปรียบเทียบกับอายุไขของแพนด้ายักษ์ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง33ปีพวกมันก็นับว่ายังอยู่ในปฐมวัยเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝาแฝดกับแม่ยังคงเป็นไปอย่างน่ารักและเรียบร้อยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: สวัสดีวันอาทิตย์สายรักความสะอาดวันนี้ลองเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนใหม่ดูนะคะกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหอมๆจะช่วยให้คืนนี้นอนหลับสบายขึ้น
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะบอกว่าเขายังไม่ได้คิดว่าอิหร่านนั้นพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงที่ถูกต้องกับทางรัฐบาลวอชิงตันค่ะโดยบอกว่าทางการสหรัฐนั้นกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดประธานาธิบดีสหรัฐค่ะระบุเพิ่มเติมถึงสถานะทางการเงินและศักยภาพทางการทหารของอิหร่านว่ากำลังประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักไม่มีทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศรวมถึงไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้แก่ทหารและตำรวจได้ทั้งยังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงถึง 350% ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
0: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะที่มาดริดค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ริกเตอร์ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนค่ะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายนะคะศูนย์กลางแผ่นดินไหวค่ะลงไปทางทิศใต้ราวๆ10กิโลเมตรที่มีความลึกลงไปจากพื้นดินไม่เกิน10กิโลเมตรด้วยค่ะก็ทำให้ประชาชนนั้นรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างรุนแรงทั่วเมืองกรานาดาและจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะนอกจากนี้ยังเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า aftershock ตามมาอีกหลายครั้งเลยค่ะขนาดรุนแรงที่สุดก็อยู่ที่ระดับ 4.3 และ 4.2 ริกเตอร์ตามลำดับค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ชีวิตจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวัน
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ได้เวลาแล้วค่ะ FM News ในช่วงนี้นะคะฝนที่ตกอย่างหนักและโคลนถล่มในเมืองโตโกปิยาแคว้นอันโตฟากาสตาทางตอนเหนือของประเทศชิลีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงตามถนนหนทางเสียหายอย่างหนักนะคะและพัดพายานพาหนะในลอยไปกับกระแสน้ำจนต้องสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ทันทีค่ะประธานาธิบดีก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับภัยพิบัติร้ายแรงนะคะตามรัฐธรรมนูญในจังหวัดโตโกปิยาพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเข้าเร่งช่วยเหลือประชาชนและก็รับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ด้วยค่ะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ้
6: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมขนาดเล็กในย่านใจกลางเมืองโกลกาตาทางตะวันออกของประเทศอินเดียค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายรวมไปถึงเด็ก1รายด้วยและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายที่ต้องเข้าการรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยราวๆ30คนนะคะสำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในคาดว่าอาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News แสดงสีเกียรติคณาวงค่ะ
4: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง

0: 94.94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ใครที่กำลังจะเจอกับสัปดาห์แห่งการสอบอย่าลืมหาที่ปรึกษาทางใจเพื่อพูดคุยและปลดปล่อยความเครียดด้วยนะครับจะได้ไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปขอให้การสอบผ่านไปได้ด้วยดีครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ได้เวลาแล้วค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ค่านี้

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: FM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยอกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อยอก
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ก่อกวน51จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขณะที่แม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดสั่งการดูแลประชาชนเร่งคลี่คลายเหตุการณ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: เลอา
10: สบู่สมุนไพร
11: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
12: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
13: เสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ก่อกวนหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนที่ผ่านมารวม51เหตุมีรายงานประชาชนบาดเจ็บแม่ทัพภาคที่4สั่งการดูแลประชาชนกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้ตั้งแต่20นาฬิกาของวันที่22สิงหาคม2569โดยยังคงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมสั่งการทุกหน่วยให้เร่งเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยสรุปเหตุการณ์ณเวลา24นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุแล้วรวม51เหตุการณ์แบ่งเป็นที่นราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และยะลา18เหตุการณ์โดยที่จังหวัดนราธิวาสมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายส่วนที่ยะลาและปัตตานีไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากภาพรวมดังกล่าวปัจจุบันเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ในแต่ละจุดพร้อมควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและดูแลประชาชนตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมและเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้พลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งเข้าตรวจสอบเหตุการณ์และควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญโดยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดโดยหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้และอย่าแตะต้องหรืออย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ขณะที่หลังเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกประกาศด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22:15 นคืนวันที่22สิงหาคม2569ไปจนถึงเวลา 6:00 นของเช้าวันที่23สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งหมดเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างเต็มที่สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างพัดแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
5: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
11: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
5: กินน็อตสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยเขาเป็นพยาบาลบทไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00ถึง20:00ที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูน
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
3: กินน็อตสปูน
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
12: EFM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
11: อยกอยกยกยก
13: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปฟาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
14: สวัสดีวันอาทิตย์ออกไปเชยชมดอกไม้ที่สวนให้สีสันและความสดใสของธรรมชาติได้ปลอบประโลมความเหี่ยวเฉาของหัวใจให้กลับมาสดใสได้อีกครั้งขอให้เป็นวันหยุดที่ดีนะคะ
13: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
15: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
6: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุ

0: ป็นสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะแบบเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
3: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
2: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
3: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่
4: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเผยจังหวัดสงขลาพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรเตรียมผ้าลายราชวัตรผ้าบาติกบุปผาบรมราชินีนาถให้ครม.สวมใส่สักครู่กับมาติดตามค่ะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
11: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: รัฐบาลเผยจังหวัดสงขลาพร้อมประชุมครม.สัญจรเตรียมผ้าลายราชวัตรผ้าบาติกบุปผาบรมราชินีนาถให้ครม.สวมใส่มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณยุ้ยธิดาภูกำนวลรายงานค่ะ
14: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยความพร้อมในการเตรียมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ของปีนี้ที่จังหวัดสงขลาระหว่าง31สิงหาคมถึง1กันยายนว่าสงขลาได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการการนำเสนอการพัฒนาพื้นที่รวมไปถึงการจัดงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดเตรียมเครื่องแต่งกายและของที่ระลึกและการจัดนิทรรศการไว้สำหรับการประชุมครม.สัญจรเป็นชุดผ้าลายราชวัตรที่จะให้ครม.สวมใส่ซึ่งเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆแล้วเรียกชื่อว่าลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาเหตุเพราะว่ามีลายผ้าคล้ายกับขนของนกเขาชวาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองสงขลาและแหลมมลายู คุณยายพัดยนต์จึงมีการนำผ้าทอมือดังกล่าวซึ่งเป็นผ้าทอมือที่สวยที่สุดสมัยนั้นขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเป็นที่มาของผ้าซึ่งการประชุมจะจัดขึ้น31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่สงขลาอยู่ที่ดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
8: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
0: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ประกาศบทลงโทษทางวินัยต่อเรอันโดปาเรเดสกองกลางทีมชาติ